0: So, for your blog, what would your blog title be? What would the grade be, and why? Why would you do this blog for this title? So I'll give you a quick minute. What's your blog title, and why for your class?
1: อาจารย์เชก็นำเสนอนะคะบล็อก2บล็อกนะคะ Edu บล็อกแล้วก็คิดบล็อกนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าสนใจมากเลยแล้วก็น่าจะลองไปให้นักเรียนใช้อาจารย์ก็บอกว่าอยากให้ช่วยคิดกันก่อนว่าถ้าเผื่อนำไปใช้เนี่ยอาจารย์จะตั้งชื่อบล็อกของอาจารย์ว่าอะไรที่จะให้นักเรียนใช้ให้นักเรียนเกรดไหนใช้นะคะ
2: Hi
0: anyone does it who here looks ready
2: Our title.
0: It's okay if you just have the title. Oh,
2: yeah,
0: yes, hello, title, yes.
2: Free your English. Our title
0: free
2: is
0: Free Your English.
2: We would like to encourage all the students to become involved in this blog. Just let's use English.
0: Okay.
2: For the whole school, not for just only the high school, for the student in Matium 1 to Matium 6.
0: Oh, that's great. So it's involving everybody. That's definitely exposure to everyone else's English level and ideas, too. Thank you. I hope to see that posted on Facebook eventually. That would actually be a great assignment. Once you start the blog, please post the link of your blog to Facebook so we can all collaborate. Right?
2: Okay.
0: I see some nods.
2: Yeah.
0: I'll put mine there.
2: Yeah.
0: Okay.Thank you. Anyone else? Blog? Title? Ajahn, Ajahn.
3: Let's join. Let's join.
0: Let's join.
3: Yeah.
0: Okay.
3: Join anything.
0: And why? Why let's join?
3: If you want to, when they should see the blog, they don't know join what.
0: Oh.
3: Person, so they click and what? Join. Mm. But in English or anything like that.
0: Interesting. So you're trying to make people wonder, what is this that I'm joining? All right. All right. Thank you. Anyone else in Chiang Mai? Do you have a blog? Oh, Ajahn Tolada here in Bangkok.
4: Yes. I use the website blog in the iEARN website. Yes. And we can connect to the world. The student around the world can get in this website. And my blog is Safe Environment, Safe Our World. Yes. And the student can share the idea, can attach the file, photo, and the video too.
0: That's great. That's something that's already existing with iEARN. If we can look this up very easily, but I think
4: it should have a username and password.
0: Right. You have to sign up for it.
4: Yes.
0: Right. But iEARN is throughout the, it's not just within Thailand, it's throughout the world.
4: Yeah, it's the world.
0: It's international.
4: It's international education and resource network.
0: I think what's great about iEARN and also with your blog name and title with Save Our Environment, it's because in an international community, we're all affected by what's going on, right, with the natural disasters, for example. So this blog would be very useful in making us more aware of what we can do. All right. Okay.If no one else has a blog name or post or anything to share, I hope that you do. Oh, do I hear something?
5: Chiang Mai, just wanted to jump in here and to say that there was one idea to do a blog on kids' attractions. And really, it's about having kids post what interests them. This would be high school kids, M1 to M6. And again, the first post would be, again, what is the most current... the topic, theme, or trend, I guess.
0: Thank you. That you're following what you were saying earlier, that it allows us to see what students are thinking or what they like. So the title of Kids Attractions, right? What attracts you, or what do you want to learn, or what do you like? Right? Thank you. All right. So as we move on, and I hope that you do take these blog ideas and put themconcretely into your own blog and share them somehow, like Facebook, right? We all have the address. Or even just emailing it to me, and I can post it on Facebook for you. So now comes toward the end of our session, and us thinking of unlocking our students' voices. What have you gained from the session, not just from today, but last session, session before that, this whole series? And what new ideas can you implement, or what new activities can you try with your students to help them unlock their voices? I would like you to keep thinking about this and not be afraid to share it with everyone, because the exposure to everyone's ideas would greatly help us in making our lessons and making our students' voices stronger. All right. And one last question for you to think about when it comes to unlocking your students' voices. Who do you think holds the key?
1: ก็ภาพสุดท้ายนะคะก็น่าประทับใจนะคะ Who holds the key นะคะถ้าท่านอาจารย์ยังถือกุญแจไว้ก็อาจารย์ก็ปล่อยมือได้นะคะแล้วก็เปิดล็อกซะนะคะให้โอกาสนักเรียนเรานะคะเขาจะเรียนรู้ได้ถ้าเขาได้รับโอกาสนะคะแล้วก็จากเซสชั่นทั้งหมดนี้นะคะในชุดการอบรมครั้งนี้ Unlocking Learners Voices เราก็พยายามหากิจกรรมแล้วก็เทคนิควิธีที่จะช่วยให้เราเปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจารย์เชนแล้วก็อาจารย์มาร์ตี้และทุกๆคนนะคะก็หวังว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะได้นำสิ่งที่ได้รับนะคะประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้เนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์โดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายที่อาจารย์เชนแนะนำถึงบล็อก2บล็อกนั้นนะคะทั้ง Edu บล็อกแล้วก็ Kid บล็อกนะคะหรือ iEarn ก็ตามนะคะอาจารย์นำไปใช้ได้ลองทดลองดูแล้วก็ได้ความเห็นว่ายังไงนะคะหรือว่าลิงก์เข้ามาโดยที่ส่งลงมาที่ Facebook ของเรามี Facebook นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้อีกทีนึงนะคะเราก็ยังติดต่อกันผ่าน Facebook ได้ตลอดเวลาไม่ว่าอาจารย์จะจบการอบรมไปแล้วนะคะสำหรับการอบรมในชุดครั้งนี้นะคะชุดการอบรมครั้งนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็จะเป็นพิธีปิดนะคะซึ่งจะมีการมีพิธีปิดโดยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลพันท่านขอนแก้ววัชรุไทยได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานนะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เป็นพิธีปิดการอบรมนะคะการอบรมภาษาครูภาษาอังกฤษในชุด Unlocking Learners Voices ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะสำหรับในช่วงแรกที่ฉันจะขอเรียนเชิญท่านผู้แทนครูที่เข้ารับการอบรมนะคะใน3ไซส์นะคะตั้งเริ่มที่กรุงเทพนะคะเป็นผู้กล่าวขอบคุณค่ะเชิญค่ะ
6: On behalf of the participants, I would like to thank Mr. Kwan Kae Wacharothai, Chairman of the Distance Learning Foundation, Associate Professor Naraporn Chan Ocha, and all lecturers for the six-session training course, which was well-organized, well-structured, and largely presented. The course lecturers were very knowledgeable and experienced on the subjects. We regard this course as constructive, informative, and practical. Thanks for the six sessions well spent.Thank you.
1: ขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ที่จากหัวหินค่ะผู้แทนเชิญค่ะ
7: คุณขวัญแก้ววัชโรไทยอาจารย์นรพรจันโอชาอาจารย์เฉลียวศรีอาจารย์มารีแอนเดอร์สันอาจารย์เชรอนซันเชส ladies and gentlemen the sad moment has come to say farewell to this video conferencing on behalf of the participants representative from Hua Hin, I would like to say thank you to you all. We got a lot of new knowledge in teaching English and how to create the rubric that can help us a lot to evaluate students' work. And the best of all, we had the opportunities to discuss with the participants in other side and share the idea in Bangkok and Chiang Mai. That's great. And last but not least, we wish to thank the U.S. Embassy RELO and the U.S. Embassy RELO and TOT Public Company Limited, Bangkok, Thailand, that supports us through this program. Thank you so much. ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ผู้แทนจากเชียงใหม่ค่ะ
8: Open already from Chiang Mai.
5: Yes, it's live. Go ahead.
8: Good morning, and thank you for all that you have done for us for the long seminar for 3 months, six sessions. I think we've got many things from the unlocking learners, even though we have.Lots of work to do at school. We try to come every session. And thank you for taking the time training us as the teacher from outside Bangkok. Oh, the distance seminar is very good for us. Thank you. We can share many things we've got and from the student, and we can getsome student work and sharing from our teacher all over Thailand. Thank you very much from Chiang Mai.
1: ค่ะขอบคุณค่ะ May I now invite Mr. Damon Anderson, the Regional English Language Officer from the U.S. Embassy Bangkok to give remarks, please.
9: สวัสดีครับคุณควังเกาอาจารย์นารพนคุณสวีมันอาจารย์ชาลิโอซี all from DLF the Royal Distance Learning Foundation also Dr. Monchai from TOT คุณพันศักดิ์ and คุณคาวเกียก also from TOT and also อาจารย์มาร์ตี้อาจารย์เชAnd also in Chiang Mai, Kun Mike and Kun Gao, and the folks from PRC, Jack Neal. And in Hua Hin, Ajahn Andy and Ajahn Wali, quite a team. It's a wonderful team, and we thank you all. And also the people that I didn't mention, the technicians and everybody who was there who put this all together.And most importantly, to all the participants, all of you who braved the long hours to get here, to come and to participate, and the willingness to try new things with your students and come back and report your successes and your challenges and to share your voices. the RELO office at the U.S. Embassy,Kunina Fanisara Loksan and I, we'd like to thank the Royal Distance Learning Foundation and TOT for the honor of participating and partnering with you in this outstanding teacher professional development program. We think that the investment in the Thai teachers of English will go a long way to strengthen the capacityof the teachers to assist their students with learning English better and faster, and will help the students to be better competitors in the new ASEAN community when ASEAN opens up and there's a more mobile workforce. I'd like to share with you an experience that I recently had when I went to Vientiane, to Lao Tisol.I was there, and also there were members from Thai TESOL attending as well. But what I was most moved by was the fact that several Lao teachers came up to me and said, Damon, we've seen you on TV. And I kind of went, when have I been on Lao TV? And because I hadn't really been there very much, and I thought, who's following me around? It was, they saw me on this program. And so your Distance Learning Foundation program is reaching into Laos, and I've had similar experiences in Vietnam and Burma as well. And so I think that this program is not only reaching Thai teachers of English, but you're reaching ASEAN teachers of English, and so you're strengthening the capacity for English teachers in ASEAN to do a better job. And I applaud you for that, and thank you very much for doing that. Kunina and I look forward to partnering with you on another series if you're interested, and working with you even more. So we'd like to thank you very much for letting us be a part of this to help teachers open and enter student voices into the world. Thank you.
1: Thank you very much, Kundaman, for very sweet words. And now I would like to invite ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะท่านดร.มนชัยนูทรงนะคะในฐานะที่ท่านให้การสนับสนุนรายการอบรมนี้มาตลอดนะคะได้กรุณากล่าวสักเล็กน้อยค่ะขอบคุณค่ะ
10: ครับท่านขวัญแก้ววัชโรไทยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาท่านรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมคุณดามอนแอนเดอร์สันนะครับจากสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับท่านอาจารย์ผู้สอนนะครับทั้งที่อยู่ในห้องประชุมนี้แล้วก็ที่อยู่ที่หัวหินนะครับและเชียงใหม่นะครับรวมทั้งท่านที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่กล่าวนะครับท่านที่เหลือที่อยู่ในประเทศทั้งหมดผมขออนุญาตเรียนนี้ครับว่าในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีปิดนะครับโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษโดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใน 2554-2555 ซึ่งเป็นรุ่นที่2นะครับผมขออนุญาตเรียนว่าในฐานะของพนักงานและผู้บริหาร TOT เรารู้สึกภูมิใจนะครับที่ TOT ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการนี้นะครับทั้งในแง่ของสถานที่ทั้งในแง่ของเรื่องของโครงข่ายนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนว่า TOT ถือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อประเทศชาตินะครับ TOT ยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมในส่วนของภาษาอังกฤษอย่างเช่นหลักสูตรนี้นะครับหรือหลักสูตรอื่นๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์นะครับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งหลายที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้เนี่ยจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมนะครับซึ่งต้องเรียนว่าจริงๆเมื่อสักครู่ฟังผมก็ประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วนะครับว่าท่านได้รับสิ่งที่เป็นไปตามจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เป็นอย่างดีนะครับก็ขออนุญาตเรียนในระดับสุดท้ายว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนจะสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนงานของมูลนิธินะครับก็บริษัททีโอทีก็ยินดีที่จะสนับสนุนในทุกๆรูปแบบนะครับขอบคุณครับ
1: สำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะก็หวังว่าท่านจะติดตามรับการอบรมของเราต่อไปค่ะทั้งรับชมแล้วก็มาเข้าร่วมการอบรมนะคะในครั้งต่อไปโดยที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
1: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนูคุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: อืม

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
2: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลยไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลยพวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
3: ของข้าน่ะตามเรือจากนครอินทร์กลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทร์ทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: กันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
3: อย่ายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมประพงศ์สีเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านขอนำคุณครูทุกท่านเข้าสู่ตอนที่2ของฉลาดคิดพิชิตการอ่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดาพรหมเขตค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการสอนอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดนะคะหลังจากที่คุณครูทุกท่านชมคลิปการสอนของอาจารย์สุรยาไปแล้วก็จะเข้าใจว่าการอ่านในใจเนี่ยเป็นทักษะสำคัญที่จะพัฒนาความคิดความอ่านความฉลาดเฉลียวให้กับเด็กๆนะคะซึ่งการอ่านในใจเราสามารถแบ่งเป็น3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเรียกว่าการอ่านออกค่ะการอ่านออกหมายถึงการเข้าใจตามตัวอักษรหรือข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนได้นำเสนอค่ะส่วนการอ่านในขั้นที่3คือการอ่านได้อ่านได้หมายถึงการคิดในระดับที่สูงขึ้นเช่นตีความภาพพจน์ตีความสัญลักษณ์นะคะส่วนการวิเคราะห์เราอาจจะวิเคราะห์เป็นน้ำเสียงนะคะวิเคราะห์จุดประสงค์ค่ะและขั้นที่3เป็นขั้นการอ่านที่สูงที่สุดซึ่งเราจะต้องไปให้ถึงเรียกว่าการอ่านเป็นการประเมินคุณค่าของสิ่งที่อ่านหรือคุณครูอาจคุ้นในชื่อว่าอ่านอย่างมีวิจารณญาณค่ะคุณครูต้องเป็นผู้อ่านที่ไปให้ถึงขั้นที่3คืออ่านเป็นเพราะว่าการที่คุณครูอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้นั้นคุณครูจะสามารถประเมินคุณค่าสิ่งที่อ่านแล้วจะสามารถเลือกได้ว่าบทอ่านใดควรนำไปใช้สอนเด็กอย่างไรค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าบทบาทในการเป็นครูคุณครูยังจะต้องมีจิตวิทยาของการอ่านเช่นเคราะห์ผู้เรียนเพศหญิงหรือเพศชายนะคะอายุเท่าไหร่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในห้องเป็นเช่นไรนะคะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือรวมไปถึงประสบการณ์ด้านภาษาด้วยค่ะว่าเด็กมีความสามารถด้านภาษามากน้อยแค่ไหนนะคะและนี่ก็คือจิตวิทยาเบื้องต้นที่คุณครูจะต้องนำไปใช้ในการเลือกบทอ่านให้เหมาะสมกับนักเรียนของตนเองค่ะในวันนี้อาจารย์จะขอนำเสนอเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมการคิดแล้วก็การจัดกิจกรรมการอ่านในห้องเรียน3เครื่องมือด้วยกันต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะสามเครื่องมือที่อาจารย์จะพูดถึงในวันนี้ได้แก่คำถามการใช้แผนผังแล้วก็การใช้กิจกรรมค่ะในส่วนของการใช้คำถามนะคะคุณครูทราบดีว่าหลังจากที่เราอ่านแล้วเนี่ยเรามักจะต้องมีคำถามมาถามเด็กๆ เพื่อเป็นการนำความคิดใช่ไหมคะความคิดคำถามเนี่ยมีหลายรูปแบบฝึกให้เด็กคิดได้แตกต่างกันนะคะอาจารย์จะขอนำเสนอคำถาม4รูปแบบด้วยกันดังนี้ค่ะ1คือคำถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธหมายถึงพอถามไปแล้วเด็กสามารถที่จะตอบ yes no ใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดนะคะคือตอบง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะแบบที่2เรียกว่าคำถามแบบให้เลือกตอบก็คือมีตัวเลือกเป็นกอไก่ถึงงองูหรือ ABC นั่นเองค่ะคุณครูอาจจะคิดว่าเอ๊ะคำถามแบบนี้นี่หรือกระตุ้นการคิดนี่คือคำถามที่จะเปิดการคิดให้กับเด็กๆหลังจากที่คุณครูสอนอ่านแล้วนะคะถ้าคุณครูถามคำถามที่มันยากหรือต้องวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งนะคะคำถามเหล่านี้เด็กอาจจะรู้สึกว่าเขายากที่จะตอบแล้วเขาก็ไม่อยากจะโต้ตอบกับเราดังนั้นถ้าคุณครูใช้คำถามประเภทตอบรับปฏิเสธหรือว่าให้เลือกตอบนะคะเด็กจะรู้สึกว่าเขาตอบได้ง่ายมากแล้วก็มีปฏิกิริยากับคุณครูมากขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่การถามในขั้นที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นค่ะการใช้คำถามแบบต่อมาเรียกว่า 5W1H นะคะ 5W1H เชื่อว่าคุณครูเนี่ยคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคะพูดบ่อยๆเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเพราะเหตุใดนะคะ6คำถามนี้เราใช้บ่อยในการที่เราทบทวนสิ่งที่เราอ่านว่าเราสามารถจับใจความสำคัญของมันได้หรือไม่นะคะแล้วคำถามต่อมาเนี่ยอันนี้คือสำคัญสำหรับการฝึกคิดนะคะเรียกว่าคำถามปลายเปิดนะคะคำถามปลายเปิดมักจะมีการลงท้ายด้วยคำว่าอย่างไรเพราะเหตุใดหรือทำไมเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรนะคะอย่างนี้เรียกว่าคำถามปลายเปิดเด็กจะนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานี้อะไรก็ได้ไม่มีถูกไม่มีผิดครูมีบทบาทเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ให้คำชมเชยหากเด็กสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายแล้วก็หลายคนช่วยกันตอบนะคะแสดงว่าครูประสบความสำเร็จในการถามคำถามค่ะเพราะว่าเด็กได้กระตุ้นการคิดไปด้วยกันค่ะนี่คือเครื่องมือแรกนะคะคือเครื่องมือที่ใช้คำถามในการกระตุ้นการคิดและเครื่องมือต่อมาค่ะคุณครูคือแผนผังกราฟิกนะคะแผนผังกราฟิกเนี่ยคุณครูเคยเห็นมาแล้วว่ามันมีมากมายรูปแบบมีความหลากหลายมากเลยนะคะประโยชน์ของมันคืออะไรคะประโยชน์ของมันคือช่วยในการจัดระบบความคิดค่ะจัดเรียงความคิดให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างตอนนี้นะคะถ้าสมมุติอาจารย์วนิดาคิดอะไรสักอย่างหนึ่งคุณครูจะมองเห็นไหมคะว่าอาจารย์คิดอะไร

ครูมองไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการใช้แผนผังความคิดเนี่ยจะทำให้เห็นว่าความคิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีลำดับขั้นตอนยังไงมีเป็นระบบระเบียบเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะและแผนผังกราฟิกที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะพูดคร่าวๆนะคะก็คือแผนผังใยแมงมุมค่ะหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่าแผนผังใยแมงมุมนะคะมีการกำหนดหัวข้อไว้ที่ตรงกลางนะคะหัวข้อใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีหัวข้อย่อยกระเพื่อมออกเหมือนวงน้ำหรือว่าใยแมงมุมเราเรียกว่าแผนผังใยแมงมุมค่ะหน้าตาแบบนี้คนมักจะสับสนกับแผนผังความคิดนะคะซึ่งคนละรูปแบบกันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่า mind map หรือแผนผังความคิดแผนภาพความคิดนี้นะคะมันจะแตกออกเหมือนเซลล์ประสาทมีกิ่งแก้วแล้วก็มีเส้นเล็กๆแตกออกไปแล้วก็มีหลักการในการเขียนที่มีความแตกต่างกันค่ะแผนผังต่อมานะคะเรียกว่าแผนผังมโนทัศน์ค่ะแผนผังมโนทัศน์แบบนี้นะคะตามสำนักงานไหนๆคุณครูก็จะเห็นเช่นอยู่ที่โรงเรียนของตัวเองคุณครูก็อาจจะเห็นนะคะว่าแผนผังที่บอกบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูหัวหน้าฝ่ายต่างๆไล่เรียงลงมานะคะมักจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคือใช้แผนผังมโนทัศน์เราก็จะเห็นถึงการเรียงลำดับหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยตัวอย่างตรงนี้นะคะอาจารย์ใช้หัวข้อใหญ่ว่าประเทศไทยค่ะประเทศไทยเป็นหัวข้อใหญ่แล้วแยกออกไปเป็น4ภาคคือเหนือกลางอีสานใต้แล้วหัวข้อย่อยลงไปอีกนะคะอย่างเช่นภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรคะเช่นเชียงใหม่แพร่น่านภาคกลางประกอบไปด้วยกรุงเทพปทุมธานีอยุธยาแบบนี้เป็นต้นค่ะแผนผังแบบนี้นะคะมันดูง่ายค่ะคือเราจะเห็นว่าอะไรคือเฮดของมันคือหัวข้อใหญ่แล้วก็ย่อยเรียงลงมาคืออะไรรูปแบบนี้นะคะคุณครูสามารถไปประยุกต์ใช้ในการสอนวรรณคดีก็ได้นะคะเพราะว่าวรรณคดีบางเรื่องตัวละครเยอะมากเลยเช่นเรื่องอะไรคะคุณครูรามเกียรติ์หรืออีเหนาขุนช้างขุนแผนนะคะตัวละครเยอะมากเลยเราไม่รู้ว่ารุ่นไหนคือรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นไหนคือพ่อแม่หรือลูกหลานเหลนหลนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราประยุกต์ใช้เครื่องมือในลักษณะนี้ก็จะทำให้เด็กเห็นลำดับชั้นในการสืบทอดทายาทได้ชัดเจนขึ้นด้วยค่ะและต่อไปค่ะคุณครูเราเรียกว่าแผนผังก้างปลานะคะมันจะมีความแตกต่างกับแผนผังมโนทัศน์เล็กน้อยแผนผังมโนทัศน์คือหัวข้อใหญ่แล้วก็ขยายลงมาข้างล่างแต่ถ้าแผนผังก้างปลาหัวข้อมันอาจจะอยู่ด้านขวาแล้วขยายไปที่ด้านซ้ายหรือว่าอาจจะอยู่ที่ด้านซ้ายแล้วขยายมาที่ด้านขวานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณครูเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็หัวข้อที่คุณครูต้องการที่จะคุยกับเด็กๆนะคะต่อมาเรียกว่าแผนผังแบบ T ชาร์ตค่ะคุณครูดูยังไงว่าเป็น T ชาร์ตนะคะหน้าตาที่อาจารย์ใส่มาอาจจะดูเป็นเหมือนตารางนะคะแต่อาจารย์ทำเส้นสีแดงๆไว้นะคะเส้นสีแดงแบบนี้เนี่ยคือลักษณะเหมือนตัว T นะคะ T ชาร์ตนะคะมีประโยชน์ในการที่เราเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเช่นนะคะฝั่งนึงเป็นอาหารสุขภาพอีกฝั่งนึงพูดถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเราก็จะเปรียบเทียบอาหารทั้ง2 อย่างนี้นะคะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเช่นอาหารสุขภาพต้องมีสารอาหารครบถ้วนส่วนอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็คือสารอาหารต้องไม่ครบถ้วนแน่นอนนะคะอาหารสุขภาพเน้นสุขภาพแต่อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเน้นรสชาติค่ะอาหารสุขภาพไขมันต่ำนะคะส่วนอาหารไม่ดีต่อสุขภาพก็ต้องไขมันสูงนะคะมีน้ำตาลมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันนะคะพวกนี้โอ้ไม่ดีต่อสุขภาพแต่อร่อยมากเลยนะคะเช่นอะไรคะไอศกรีมกินเค้กน้ำแบบนี้เด็กๆชอบมากอย่างนี้เรียกว่าอาหารไม่ดีต่อสุขภาพนะคะพอเอามาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเราจะเห็นความแตกต่างแล้วคุณครูก็ชวนเด็กพูดคุยต่อเนื่องได้เลยนะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเวนไดอะแกรมคือเป็นวงกลม2วงที่มันซ้อนกันอยู่จะทำให้เห็นถึงสิ่งที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็สิ่งที่มีร่วมกันเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างมาตรงนี้คือฝั่งนึงเป็นสัตว์บกอีกฝั่งนึงเป็นสัตว์น้ำนะคะฝั่งที่เป็นสัตว์บกหมายถึงสัตว์ที่ดำรงชีพหากินอยู่บนบกหากลงไปอยู่ในน้ำนานๆนะคะแช่อยู่ในน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะตายก็ถามเด็กๆมาเลยสัตว์บกมีอะไรบ้างเด็กๆก็อาจจะตอบมาว่านะมีสุนัขมีแมวช้างหนูกระต่ายเหล่านี้เป็นสัตว์บกนะคะส่วนสัตว์น้ำมีอะไรคะเช่นปลากุ้งวานปลาหมึกกั้งนะนี้เป็นสัตว์น้ำอาศัยดำรงชีวิตอยู่ในน้ำค่ะแต่นอกจากนั้นนะคะยังมีสัตว์อีกประเภทนึงที่เรียกว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะอยู่ได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกนะคะเช่นอะไรคะกบอึ่งอ่างเขียดจระเข้แบบนี้เป็นต้นค่ะอย่างนี้เราเรียกว่าเวนไดอะแกรมที่จะทำให้เราเห็นเปรียบเทียบทั้งที่มันต่างกันแล้วก็มีร่วมกันด้วยนะคะ

แผนพังอีกแบบค่ะที่จะใช้จัดเรียงลำดับความสัมพันธ์เช่นบอกว่าอะไรเป็นเหยื่อของอะไรหรือลำดับเหตุการณ์ก่อนหน้าไปหลังได้นะคะเราเรียกว่าแผนผังลูกโซ่ค่ะแผนผังลูกโซ่ตามที่คุณครูเห็นข้างหน้านี้นะคะเป็นแผนผังลูกโซ่ที่ทำให้เห็นถึงการเป็นเหยื่อนะคะเช่นแพลงต้านพืชนะคะเป็นอาหารของแพลงต้านสัตว์แพลงต้านสัตว์เป็นอาหารของแมลงลูกปลาเป็นอาหารของปลาใหญ่และปลาใหญ่เป็นอาหารของมนุษย์สิ้นสุดอยู่แค่มนุษย์อย่างเงี้ยนะคะมีการโยงกันไปแบบนี้เราเรียกว่าแผนผังลูกโซ่ค่ะส่วนถ้าคุณครูจะบอกว่ามันมีบางอย่างที่มันเป็นวงกลมนะวนกันแบบนี้เราเรียกว่าวัฏจักรค่ะอย่างเช่นวัฏจักรของน้ำใช่ไหมคะน้ำอยู่ในแม่น้ำมีการระเหยขึ้นไปเป็นก้อนเมฆนะคะมีการควบแน่นตกลงมาใส่แม่น้ำแล้วก็กลับคืนไปที่สายน้ำเหมือนเดิมอย่างนี้คือวนเป็นวัฏจักรนะคะก็จะไม่ใช่ลูกโซ่นะคะคนละแบบกันค่ะคุณครูไปปรับใช้เลือกใช้ให้มันเหมาะสมเลยนะคะแผนผังเหล่านี้จะช่วยจัดลำดับความคิดแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยได้พูดคุยกันได้สนุกสนานเชียวค่ะต่อมาค่ะคุณครูใช้แค่คำถามใช้แค่แผนผังไม่พอนะคะการใช้กิจกรรมในชั้นเรียนก็ส่งเสริมการคิดได้ค่ะเช่น PMI ค่ะ PMI P ย่อมาจาก plus หมายถึงว่าการที่เราคิดถึงบางสิ่งบางอย่างแล้วมองสิ่งนั้นในมุมบวกนะคะเพื่อที่จะหาข้อดีของมันหาแค่มุมบวกไม่พอเราต้อง M minus นะคะก็คือมองในมุมลบแล้วก็หาข้อเสียของมันด้วยแล้วก็ I นะคะ PMI ใช่ไหมคะ I มาจาก interest นะคะก็คือข้อเสนอแนะอื่นๆนะคะในสถานการณ์นั้นนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีผลต่อการตัดสินใจนะคะกิจกรรมลักษณะนี้ค่ะ PMI จะมีข้อดีในการที่ฝึกให้เด็กคิดว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็มีอะไรอื่นๆหรือไม่เพื่อที่จะเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดโดยใช้เหตุผลไม่ใช่แค่ความรู้สึกค่ะนี่ก็คือกิจกรรมแรกนะคะต่อมาค่ะ Six Hats นะคะที่ด้านหน้าคุณครูจะเห็นนะคะว่ามีหมวกวางอยู่6ใบและหมวก6ใบนี้มี6สีด้วยกันนะคะนี่เป็นแนวคิดนะคะเรียกว่าเป็นเทคนิคของเอ็ดเวิร์ดโดโบโนนะคะที่หมวกแต่ละใบเนี่ยจะต้องคิดในรูปแบบที่ต่างกันนะคะเช่นหมวกสีขาวก็คือการหาข้อเท็จจริงจากสารที่เรารับมานะคะถ้าเปรียบกับการอ่านก็คือข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนให้ไว้คืออะไรคนตอบต้องใส่หมวกสีขาวนะคะถ้าสีเหลืองคือคิดถึงแต่สิ่งดีๆเท่านั้นนะคะของสิ่งดีๆหมวกสีดำคิดถึงด้านลบนะหมวกสีแดงบอกความรู้สึกออกมาโดยไม่ต้องมีเหตุผลนะหมวกสีเขียวเปรียบเหมือนกับใบไม้ที่มันผลิยอดนะคะสิ่งที่แตกใหม่สิ่งที่เกิดใหม่นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วหมวกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเป็นการควบคุมความคิดเป็นองค์ความรู้เป็นการรวบยอดความคิดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมียกตัวอย่างการใช้ในตัวอย่างที่ต่อจากนี้ไปอีกนะคะกิจกรรมต่อมาค่ะที่สามารถนำไปใช้แล้วกระตุ้นการคิดในห้องเรียนได้อย่างดีไม่ว่าเด็กจะอยู่ในระดับไหนนะคะเชื่อว่าเด็กทุกคนจะต้องมีสังคมค่ะเราเชื่อว่าเมื่อเด็กอ่านเสร็จนะคะถ้าต่างคนต่างคิดเขาก็จะได้เรียนรู้แค่ความคิดของตนเองนะคะแต่ถ้าเกิดเด็กมีการมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะคะต่างคนต่างคิดต่างคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะคะมีมุมมองที่ต่างกันดังนั้นถ้าเราจัดกิจกรรมให้เด็กมีการแลกเปลี่ยนความคิดหลังจากที่อ่านจบแล้วก็จะเป็นการเปิดมุมมองแล้วก็เป็นการกระตุ้นการคิดให้กับเด็กๆเป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากการอ่านแล้วการใช้กิจกรรม OPV Other People's Views นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กช่วยกันคิดได้ดีมากเลยค่ะและนี่ก็คือเครื่องมือที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะซึ่งที่พูดไปมีอะไรบ้างนะคะมีการใช้คำถามมีการใช้แผนผังแล้วก็มีการใช้กิจกรรมเข้าร่วมนะคะต่อไปค่ะจะขอนำเสนอบทอ่านนะคะที่เรียกว่าเป็นบทอ่านที่เลือกมาสำหรับเด็กๆเป็นบทอ่านง่ายๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองอ่านไปพร้อมกันนะคะชื่อเรื่องว่าเด็กน้อยแสนดีค่ะฉันอยู่ในท้องพ่อคอยประคองแม่ต้องระวังไม่ให้กระเทือนทุกเดือนเฝ้าหวังลูกมีกำลังสุขจังชื่นใจเมื่อฉันเกิดมาร้องแว้ลืมตาเห็นหน้าใครๆรุมหน้าล้อมหลังระวังฉันไว้พ่อแม่อยู่ใกล้ไม่ห่างสักทีฉันหิวได้กินนมแม่หวานลิ้นไม่สิ้นชีวีถึงยามเจ็บไข้แม่ไม่รอรีรักษาลูกนี้ด้วยมีเมตตาพอโตขึ้นหน่อยไม่ทันใช้สอยคอยเร่งลูกยาให้ไปโรงเรียน

เร่งเพียรศึกษาเพื่อมีวิชาสมค่าของคนเช้าก่อนจะไปฉันยกมือไหว้จะไม่ซุกซนตั้งหน้าอ่านเขียนเรื่องเรียนไม่บ่นเพื่อให้ได้ผลฝึกฝนทั้งวันกลับมาถึงบ้านยกมือประสานกราบมารดาพลันกราบบิดาด้วยแล้วช่วยแข็งขันทำงานทั้งนั้นไม่หวั่นหนักเบาปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนน่าอยู่ดูไม่อับเฉางานใดช่วยได้ไม่นั่งซบเซารีบเร่งทำเข้าพ่อแม่เบาแรงเสร็จเรื่องต่างๆอาบน้ำขัดล้างร่างกายทุกแห่งสะอาดสดใสแล้วไปจัดแจงเช็ดตัวให้แห้งทาแป้งแต่งตัวนั่งทำการบ้านทำเสร็จตรวจทานดูงานจนทั่วฝึกอ่านอีกนิดไม่คิดเรื่องชั่วเรื่องเรียนไม่กลัวหรือมัวรีรอถ้าฉันโตใหญ่มีวิชาไว้ไม่ลำบากหนอทำมาหากินมีทรัพย์สินพอจะเลี้ยงแม่พ่อขอตอบแทนคุณค่ะพอคุณครูอ่านจบบทนี้แล้วหน้าที่ของคุณครูคืออะไรคะหน้าที่ของคุณครูก็คือต้องพิจารณาคุณค่าของสิ่งที่อ่านนะคะว่าคุณค่าของสิ่งที่อ่านในเรื่องนี้คุณครูต้องการที่จะให้เด็กขบคิดในประเด็นอะไรใช่เรื่องของฉันทรักหรือเปล่านะคะคุณครูอาจจะตอบว่าอันนี้คืองานเขียนประเภทร้อยกลองเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ฉันทรักของมันไหมนะคะต้องเรียนรู้เรื่องความสนอไหมใช่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดค่ะเพราะว่าร้อยกลองเราสามารถที่จะพิจารณาคุณค่าเนื้อหาหรือแนวคิดได้ด้วยถ้าสมมุติว่าคุณครูคิดว่าเด็กระดับเนี้ยคุณครูจะเอาเรื่องของความคิดเอาเรื่องของข้อคิดมาใช้ในห้องนี่คือคุณค่าที่คุณครูต้องการมอบให้กับเด็กๆ ก็นำไปสู่การออกแบบการสอนเลยค่ะในการออกแบบการสอนนะคะแน่นอนคุณครูจะต้องมีสเต็ปในการสอนตั้งแต่ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปนะคะคุณครูอาจจะมองแล้วว่าคุณครูจะสอนเรื่องนี้แหละโดยที่คุณครูจะนำเข้าสู่บทเรียนให้มันน่าสนใจอาจจะมีวิธีการพูดคุยกับเด็กนะคะชวนเด็กพูดคุยเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะเช่นนะคะเด็กๆที่บ้านเนี่ยเวลาหนูกลับจากโรงเรียนแล้วหนูทำอะไรช่วยพ่อแม่บ้างอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็อาจจะตอบมาไม่มีถูกมีผิดขอให้ตอบมานะคะการตอบก็คือการที่เด็กได้คิดได้ช่วยแล้วคุณครูชมเชยนะคะเด็กก็จะมีความรู้สึกมั่นใจรู้สึกภูมิใจแล้วก็เชื่อมโยงสู่สิ่งที่จะอ่านได้นะคะหรือถ้าคุณครูการถามคุณครูก็อาจจะมีสถานการณ์ตัวอย่างเช่นเป็นข่าวที่กำลังอยู่ในกระแสนะคะมีความน่าสนใจเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะที่ต้องกลับจากโรงเรียนในตอนเที่ยงนะคะเพื่อที่จะไปที่เจ็บป่วยอยู่ที่บ้านพ่อแม่สมมุติว่าสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เด็กต้องดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีอย่างนี้เรียกว่าเด็กน้อยแสนดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถนําเข้าได้หลายวิธีหลังจากนั้นก็สู่ในช่วงของขั้นสอนนะคะขั้นสอนแน่นอนคุณครูจะต้องให้เด็กอ่านนะคะบทอ่านนี้คุณครูจะให้อ่านออกเสียงหรืออ่านในใจคะถ้าเป็นบทอ่านร้อยกลองคุณครูสามารถให้เด็กอ่านออกเสียงได้นะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสัมผัสด้วยเด็กก็จะได้รับความสนอของเสียงของการเล่นสัมผัสไปด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเน้นในตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของความคิดหนึ่งเลยพออ่านเสร็จเนี่ยจะต้องตอบได้ว่าเด็กเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่นะคะบทอ่านเรื่องนี้เวลาอ่านถ้าอ่านทีเดียวจบอาจจะรู้สึกว่ายาวเด็กอาจจะวอกแวกมองออกไปนอกหน้าต่างนะคะคุณครูอาจจะต้องเรียกสติเด็กเช่นอ่านจบเป็นวักวักหรืออ่านจบเป็นตอนแล้วก็ชวนพูดคุยสนทนาเพื่อเช็คการติดตามเรื่องของเด็กๆว่าเขาเข้าใจเรื่องหรือไม่นะคะหรือไม่เช่นนั้นคุณครูอาจจะรู้สึกว่าเด็กของคุณครูเนี่ยเก่งเขามีสมาธิในการรับสารถ้าเช่นนั้นก็อ่านจนจบทีเดียวแล้วก็มาเช็คการเข้าใจด้วยการถามตอบก็ได้นะคะเอาทำทีหลังก็ได้นะคะสำหรับอาจารย์นะคะคราวนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ว่ามันสามารถที่จะใช้แผนผังกราฟิกเพื่อที่จะฝึกการคิดให้กับเด็กๆ3แผนผังดังนี้นะคะ1ก็คือแผนผังลูกโซ่แผนผังมโนทัศน์แล้วก็แผนผังทีชาร์ตค่ะเรามาดูที่แผนผังลูกโซ่กันก่อนนะคะนี่ค่ะคือหน้าตาของแผนผังลูกโซ่นะคะหน้าตาสวยงามแบบนี้เด็กๆจะอยากเรียนไหมคะเด็กๆอาจจะมีฝีมือวาดภาพได้สวยงามแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันนี้เป็นอาจารย์จรรยาวรรณวาดมาให้นะคะก็จะสวยเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของเรื่องที่อ่านได้ว่าเด็กเข้าใจเรื่องได้มากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเด็กตอบมาได้แบบนี้นะคะลำดับเรื่องว่าเรื่องราวของเด็กน้อยแสนดีเนี่ยเป็นการพูดคุยว่าตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์

พ่อแม่ดูแลทนุถนอมพอคลอดออกมาเป็นทารกตัวน้อยพ่อแม่ปกป้องดูแลพอเป็นเด็กหน้าที่ของเด็กก็คือต้องตั้งใจเรียนช่วยเหลืองานบ้านปัดกวาดเช็ดถูใช่ไหมคะภาพการ์ตูนก็จะเห็นว่า AAA ที่คิด AA หมายถึงแบบตั้งใจเรียนเรียนให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วพอโตขึ้นนะคะเรียนจบแล้วเป็นผู้ใหญ่หน้าที่ของเด็กน้อยแสนดีก็คือทำงานดูแลพ่อแม่ค่ะเห็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูแบ่งกลุ่มให้เด็กแล้วให้เด็กเขียนเป็นลูกโซ่แบบนี้แล้วเด็กสามารถเล่าเรื่องราวได้แบบนี้แสดงว่าเข้าใจเรื่องไหมคะอย่างนี้เข้าใจเรื่องนะคะต่อไปเราไม่อยากจะให้เด็กแค่เข้าใจเรื่องไม่พอแต่อยากให้เด็กฝึกการวิเคราะห์นะคะเราอาจจะใช้แผนผังมโนทัศน์มาเช่นคุณครูอาจจะมองว่าอยากจะให้เด็กเนี่ยเขาได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นเด็กน้อยแสนดีซึ่งก็คุณครูก็อาจจะแตกหัวข้อมาว่าที่บ้านเขาต้องวิเคราะห์ว่าที่บ้านบทบาทต้องเป็นยังไงที่โรงเรียนบทบาทต้องเป็นเช่นไรและที่สังคมอีกด้วยนะคะคุณครูแตกออกมาเป็น3หัวข้อแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แผนผังมโนทัศน์มาช่วยเวลาคุณครูเล่นกิจกรรมคุณครูอาจจะไปทำติดไว้ที่หน้าชั้นเรียนแล้วให้เด็กช่วยกันคิดกันตอบแล้วก็ค่อยๆเขียนทีละข้อลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ค่อยๆมานำเสนอทีละกลุ่มก็ได้ค่ะโอเคในตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเด็กดีหน้าที่ที่บ้านเอาคิดวิเคราะห์คิดช่วยกันหน้าที่ที่บ้านต้องทำความสะอาดช่วยพ่อแม่นะคะทำกับข้าวหรือเลี้ยงน้องแบบนี้นะคะไปโรงเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะนอกจากนั้นนอกจากตั้งใจเรียนอาจจะมีช่วยเหลืองานคุณครูยกสมุดช่วยคุณครูนะลบกระดานช่วยคุณครูหรือไม่ถ้าเด็กตอบได้แบบนี้นะคะน่าชื่นชมมากแล้วคุณครูจะชวนพูดในประเด็นด้านศิลธรรมได้เยอะมากเลยนะคะแล้วต่อมาด้านสังคมเด็กจะต้องทำยังไงเด็กก็อาจจะตอบมาว่าก็ช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนเช่นอะไรคะคุณยายกำลังจะข้ามถนนอย่างนี้แล้วแบบมันอันตรายอย่างเงี้ยเด็กสามารถที่จะช่วยได้ไหมในวัยของเขาแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือทำตามบทบาทที่เขาทำได้นะคะหรือพูดจาน่ารักกับคนอื่นมีความซื่อสัตย์หากไปซื้อของแล้วแม่ค้าทอนเงินมาเกินก็ต้องคืนไปด้วยความซื่อสัตย์นะคะถ้าเกิดเราได้ฟังเรื่องเหล่านี้จากเด็กๆจะรู้สึกว่าเด็กๆมีมุมที่น่ารักแล้วเราควรจะให้กำลังใจชื่นชมเขานะคะก็จะมีประเด็นที่คุยกันได้อีกเยอะเลยค่ะหรือคุณครูอยากจะให้เด็กฝึกการเปรียบเทียบก็ได้นะคะการคิดมีหลายแบบนะมีคิดเปรียบเทียบคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้คือเรื่องของการคิดเปรียบเทียบนะคะซึ่งตรงนี้นะคะอาจารย์จะใช้ทีชาร์ตในการเปรียบเทียบนะคะฝั่งนึงให้คิดซิว่าเด็กดีเป็นยังไงบ้างจึงจะเรียกว่าเด็กดีแล้วเด็กไม่ดีล่ะยังไงจึงจะเรียกว่าเด็กดีนะคะประโยชน์ของการคิดแบบนี้เขาก็จะได้มาเปรียบเทียบกับตัวเขาเองด้วยว่าเขาเนี่ยอยู่ในฝั่งไหนกันแน่นะคะวิธีการของอาจารย์คือนะคะกล้องช่วยซูมด้วยนะคะค่ะอาจารย์คิดว่านะคะในชั้นเรียนของอาจารย์เนี่ยมีเวลาน้อยนะคะดังนั้นอาจารย์คิดคำไว้ให้เสร็จสับเลยอาจจะเป็นคำหรือเป็นวลีนะคะใส่ไว้อย่างนี้ค่ะคุณครูนี่อันนี้คือจะให้เด็กเขียนตอบคิดเองก็ได้แต่อาจารย์วนิดาคิดว่าเวลามันน้อยก็เลยทำมาเป็นบัตรคำแบบนี้นะคะทำมาเป็นบัตรคำแล้วเวลาคุณครูไปใช้นะคะคุณครูอาจจะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆแล้วก็มีการทำกิจกรรมการแข่งขันกันนะคะมีการจับเวลานะคะกลุ่มไหนที่เสร็จเร็วแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดก็เป็นกลุ่มชนะไปแล้วคุณครูจะต้องไม่ให้เด็กเห็นบัตรเหล่านี้ด้วยนะคะปิดไว้ไม่ให้เห็นค่ะแล้วก็ต้องสับเปลี่ยนหน้าที่กันออกมาด้วยนะคะคนนึงไปเสียบไว้ในกระเป๋านี้แล้วก็วนกลับไปให้เด็กคนอื่นๆในกลุ่มมาเสียบบ้างนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอาจารย์เปรียบเทียบเด็กดีกับเด็กไม่ดียังไงบ้างลอกการบ้านนะคะเป็นเด็กไม่ดีใช่ไหมคะมารยาทดีเป็นเด็กดีค่ะขี้เกียจเป็นเด็กไม่ดีขยันเป็นเด็กดีนะคะสะอาดเป็นเด็กดีค่ะพูดหยาบคายเป็นเด็กไม่ดีนะคะทำการบ้านเป็นเด็กดีตรงนี้กระเป๋าผนังเรามีติดเล็กน้อยนะคะคุณครูเวลาทำคุณครูก็ระมัดระวังนะคะไม่มีมารยาทเป็นเด็กแน่นอนเป็นเด็กไม่ดีนะคะสกปรกนะคะสกปรกเป็นเด็กไม่ดีนะคะแล้วสุดท้ายพูดจาไพเราะเป็นเด็กดีค่ะแบบนี้ค่ะคุณครูถ้าคุณครูเอาไปจัดกิจกรรมในชั้นเรียนมีเรื่องของเงื่อนไขที่คุณครูกำหนดเข้ามาเช่นเรื่องของเวลานะคะเรื่องของการแบ่งหน้าที่กันเรื่องของการให้คะแนนแบบนี้ก็จะเกิดบรรยากาศที่สนุกสนานได้นะคะของรางวัล

การที่คุณครูให้ไม่จำเป็นต้องเป็นขนมนมเนยหรือซื้อหามาแพงนะคะคุณครูอาจจะให้คำชมเชยหรือว่าสะสมเป็นสติ๊กเกอร์เป็นแท่งสีที่มันเพิ่มยาวขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคุณครูไปประยุกต์ใช้ค่ะคุณครูจะเห็นว่านะคะเวลาที่เราเอาบัตรคำเหล่านี้นะคะมาเสียบในกระเป๋าผนังแล้วมันจะเป็นมีลักษณะเป็นคู่กันนะคะเช่นทำการบ้านหลอกการบ้านมีมารยาทนะคะไม่มีมารยาทขยันขี้เกียจเหล่านี้นะคะเนี่ยอันนี้คือลักษณะของการเปรียบเทียบค่ะแล้วคุณครูสามารถที่จะชวนเด็กพูดคุยได้อีกมากมายเลยค่ะและนี่ก็คือแผนผังนะคะที่เอามาใช้กับเรื่องเด็กน้อยแสนดีค่ะหลังจากที่คุณครูฝึกเด็กคิดเสร็จแล้วนะคะขั้นต่อไปคือขั้นของการสรุปนะคะดังนั้นคุณครูอาจจะมอบหมายงานอื่นๆให้กับเด็กก็ได้นะคะเช่นกลับไปทบทวนเด็กซิว่าตัวเองเนี่ยมีบทบาทที่บ้านที่เรียกว่าเด็กน้อยแสนดีอย่างไรแล้วมานำเสนอด้วยรูปแบบใดก็ได้คุณครูเช่นนะคะจัดบอร์ดนิทรรศการได้ไหมพูดคุยหน้าชั้นเรียนนำเสนอด้วยการพูดได้ไหมหรือเขียนเรื่องได้ไหมหรือให้ใหญ่ไปกว่านั้นนะคะอาจจะมีการพูดเสียงตามสายพูดหน้าเสาธงอันนี้คุณครูก็สามารถเชื่อมโยงไปได้นะคะเรื่องต่อมาค่ะคุณครูเรื่องต่อมาชื่อเรื่องว่าควายค่ะอ่านพร้อมกันนะคะควายเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในแถบเอเชียเป็นส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมมนุษย์นำควายมาเลี้ยงไม่น้อยกว่า 5,000 ปีโดยเรียกชื่อแตกต่างกันไปแต่ละชาติแต่ละภาษาเช่นภาษามาเลเรียกว่ากลาบาวภาษาฟิลิปปินส์เรียกว่าคาราบาวภาษาเขมรเรียกว่ากระบือคำว่ากระบือในภาษาไทยถือเป็นคำสุภาพที่ใช้เรียกควายแต่คำไทยแท้ๆนั้นคือควายควายเป็นสัตว์คู่ใจของชาวนาไทยมาช้านานควายที่เลี้ยงเพื่อใช้งานในไร่นานี้คือควายปลักเหตุที่ชื่อควายเพราะควายปลักเพราะชอบนอนในปลักที่เป็นหลุมดินเละๆการที่ชอบทำอะไรซ้ำๆซากๆเช่นนอนที่เดิมเดินทางเดิมถ่ายมูลที่เดิมมีความบึกบึนแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยกินง่ายอยู่ง่ายเป็นมิตรกับสิ่งที่คุ้นเคยไม่ชอบอยู่ตามลำพังด้วยนิสัยและพฤติกรรมที่ชอบทำอะไรซ้ำซากและชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงทำให้มนุษย์เห็นประโยชน์ของควายและนำควายมาใช้งานในการเตรียมดินโดยใช้ควายเดินวนเวียนเหยียบย่ำในพื้นที่ที่กำหนดจนหญ้าจมดินและดินเป็นโคลนตมในการหักร้างถางพงก็ให้ควายเดินเหยียบย่ำบริเวณที่ต้องการหักร้างถางพงนั้นๆให้เป็นแปลงปลูกข้าวนอกจากนี้ยังใช้แรงงานควายในการลากเกวียนได้อีกด้วยเนื่องจากควายมีพฤติกรรมที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ช่วยประหยัดแรงงานและช่วยเตรียมดินปลูกข้าวแล้วควายยังเลี้ยงดูง่ายแข็งแรงอดทนไม่ดุร้ายเชื่อฟังคำสั่งควายจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์เลือกใช้งานในไร่นานะคะนี่ก็คือบทอ่านที่คุณครูจะเลือกมาใช้นะคะคุณครูก็ต้องวิเคราะห์ดูนะคะว่าคุณค่าของบทอ่านนี้คืออะไรแน่นอนคุณครูอาจจะวิเคราะห์ออกมาว่าอ๋อนี่มันเป็นงานประเภทที่ให้ความรู้จัดเป็นงานสารคดีที่มีการเขียนในลักษณะของความเรียงแบบย่อๆสั้นๆเพื่อให้มันจบในหน้าเดียวนะคะดังนั้นคุณครูวิเคราะห์ว่าเมื่อมันเป็นงานสารคดีที่ครูเลือกมาแล้วว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ฉะนั้นสิ่งที่เด็กจะต้องได้แน่นอนคือความรู้นะคะดังนั้นการจับใจความสำคัญการได้ข้อเท็จจริงจากเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะการออกแบบกิจกรรมแน่นอนครูออกแบบให้ครบตั้งแต่ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปนะคะการอ่านงานประเภทร้อยแก้วถ้าเป็นเด็กในชั้นป.4 ป.5 ป.6 บางทีเด็กอาจจะสามารถอ่านในใจแล้วคุณครูก็กำหนดเวลาให้เหมาะสมนะคะแต่ก่อนที่จะให้เด็กอ่านคุณครูนำเข้าให้มันน่าสนใจนะคะคุณครูจะมีวิธีการอย่างไรคะทำยังไงให้เด็กได้คิดคะเช่นใช้ภาพค่ะคุณครูอาจจะมีภาพนะคะมีภาพควายตัวนึงขึ้นมาขอใช้คำว่ากระบือแล้วกันนะคะมีกระบือตัวนึงขึ้นมาเอ๊ะคุณครูขามันไม่ชวนคิดตรงไหนเลยคุณครูอาจจะมีภาพมีกระดาษมาปิดไว้แล้วค่อยๆเปิดทีละส่วนนะคะเช่นเห็นจมูกก่อนไหมเห็นกีบเท้าก่อนไหมค่อยๆเปิดไปทีละส่วนให้เด็กฝึกจินตนาการนะคะแล้วเด็กตอบได้ไหมว่าภาพที่เขาเห็นนี่คืออะไรคือกระบือหรือไม่แล้วก็ชวนเด็กพูดคุยเกี่ยวกับกระบือนะคะหรือคุณครูชอบร้องเพลงนะคะอยู่ที่ราชภัฏก็จะมีอาจารย์ที่ชอบร้องเพลงแล้วก็จะนำเข้าด้วยบทเพลงเราชาวนาอยู่กับควาย

เสร็จงานไทยเราจูงฟุ้งควายคืนบ้านเฮ้ยๆนะคุณครูไปปรับใช้ได้นะคะเอาอะไรก็ได้ที่มันนำแล้วให้มันรู้สึกว่าน่าสนใจที่ดีกว่าแบบเข้าไปเงียบๆเอาเปิดหนังสือหน้าที่13อ่านแบบนี้มันไม่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กรู้สึกผ่อนคลายฝึกการคิดมันก็จะเริ่มเปิดสมองนะคะต่อไปค่ะเรามาฝึกเด็กคิดนะคะแน่นอนพอบอกว่ามันเป็นสารคดีคือตัวความรู้ดังนั้นคุณครูอาจจะให้เด็กเน้นที่การตอบคำถามจากการอ่านโดยเล่นเป็นเกมค่ะคุณครูกำหนดคำถามขึ้นมาแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆใครตอบคำถามได้ถูกใครตอบคำถามได้ไวนะคะอันนี้ก็จะได้คะแนนไปแล้วก็เป็นการเช็คความเข้าใจจากเด็กๆอีกด้วยนะคะถ้าคุณครูไม่เน้นฉันไม่อยากได้แค่การจับใจความสำคัญเท่านั้นแต่อยากฝึกเด็กคิดด้วยใช้อะไรดีคะในที่นี้อาจารย์ขอนำเสนอการใช้คำถามหมวก6ใบควบคู่กับการใช้ Mind Map ค่ะหน้าตาของ Mind Map เป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้นะคะการใช้ Mind Map นะคะก็คือการที่เด็กคิดหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการนะคะมีหมวกทั้งสีขาวคือข้อเท็จจริงสีแดงคือความรู้สึกสีดำคือข้อเสียนะคะของสิ่งนั้นสีเหลืองก็คือมุมบวกสีเขียวคือจินตนาการหรือว่าการมองอนาคตการประยุกต์และสีฟ้าคือการสรุปนะคะอันนี้แตกให้เห็นว่าคำถามที่ใช้เป็นอะไรแต่เวลาใช้คุณครูต้องตัดออกมาเป็นคำๆค่ะคำที่จะอยู่ใน Mind Map เนี่ยควรจะตอบเป็นคำๆที่ไม่สามารถฉีกได้อีกนะคะยิ่งสั้นยิ่งกระชับเท่าไหร่ภาพที่เราใช้มันสื่อความเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเอาล่ะค่ะคุณครูกำหนดหัวข้อออกมาว่าฉันจะทำเป็น Mind Map นะแล้วก็ใช้กิจกรรมหมวก6ใบเข้าไปคุณครูอาจจะแบ่งเด็กออกเป็น6กลุ่มนะคะเด็กกลุ่มหนึ่งหมวกสีขาวเลยนะคะเด็กกลุ่มหนึ่งสีแดงเลยค่ะเด็กแต่ละกลุ่มก็จะใช้หมวกคนละสีกันแล้วก็คิดกันคนละรูปแบบพอคิดเสร็จก็เอาคำตอบมารวมกันติดตรงที่กระดานก็ได้นะคะมีการนำเสนอความคิดของเขาแบบนี้ค่ะดูตัวอย่างนะคะสีขาวนะคะเช่นการอ่านจากเรื่องควายเมื่อสักครู่คุณครูอาจจะถามว่าลักษณะอย่างไรของควายที่ทำให้ชาวนาเนี่ยนิยมใช้ควายในการทำไร่ไถนาอันนี้คือเอาข้อเท็จจริงจากเรื่องมาเด็กก็ตอบว่าแข็งแรงทำอะไรซ้ำๆกินอยู่ง่ายแบบนี้เป็นต้นหรือเปลี่ยนไปเป็นคำถามอื่นได้ไหมถามเกี่ยวกับเรื่องภาษาที่ใช้เรียกควายในภาษาอื่นๆก็ได้อันนี้ถือเป็นข้อเท็จจริงนะคะต่อมาสีแดงค่ะสีแดงเช่นถามว่าเด็กๆชอบไหมในการที่ใช้ควายไถนาเด็กอาจจะตอบชอบก็ได้เพราะว่าควายมันน่ารักแต่อีกกลุ่มนึงอาจจะบอกไม่ชอบเลยมองว่าเป็นการรังแกสัตว์แบบนี้ก็ไม่ผิดค่ะคำถามที่3คือสีดำนะคะก็คือมองในมุมลบอาจจะถามว่ามองว่าการใช้ควายในการไถนาเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงบ้างมุมลบคืออะไรเด็กก็จะต้องคิดแต่มุมลบของการใช้ควายไถนาเท่านั้นเช่นมันทำงานช้าทำแล้วก็เหนื่อยคนก็เหนื่อยควายก็เหนื่อยแล้วเรายังต้องดูแลมันอีกเราไม่สามารถที่จะทิ้งขว้างมันได้นะคะนี้ก็ดีนะคะเรียกว่าเป็นการฝึกคิดแบบวิพากซึ่งมันก็จะมาวิพากคู่กับสีเหลืองคือการคิดแบบมุมบวกนะคะเช่นใช้ควายแล้วมันมีข้อดีไหมทำไมชาวนาถึงยังใช้ล่ะก็อย่างเช่นว่ามันให้ปุ๋ยต้นไม้นะคะแล้วมันไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะคะมันไม่มีควันดำด้วยดังนั้นจะเห็นว่านี่คือเป็นลักษณะของการคิดแบบวิพากคือสีเหลืองและสีดำนะคะต่อไปคือการคิดแบบสีเขียวคุณครูอาจจะอยากให้เด็กมีความคิดที่แบบสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งใหม่ๆใครจะรู้นะคะว่าเด็กในชั้นเรียนของคุณครูในอนาคตอาจจะเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นทำสิ่งใหม่ๆก็ได้คุณครูมอบหมายโจทย์ให้เด็กค่ะเราจะใช้สิ่งใดในการไถนาถ้าเราไม่ต้องการใช้ควายและไม่อยากใช้รถไถนาแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเด็กก็จะเริ่มคิดแล้วจะใช้อะไรเช่นอันนี้คือเด็กหญิงวนิดานะคะก็คิดมาได้แบบนี้นะคะเช่นเราไถคือไปบนถนนได้แล้วต้องมีโดรนควบคู่บินบนอากาศไปด้วยนะคะเห็นสภาพแบบไร่นาแบบมุมกว้างใช้บังคับรีโมทด้วยแล้วเราไม่ใช้น้ำมันจะน้ำมันแพงแค่ไหนไม่สนใจเพราะประเทศไทยแดดแรงมากดังนั้นเราจะต้องใช้โซลาร์เซลล์ให้หมดแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่อาจจะเป็นพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมต่อไปในอนาคตก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะคือสีฟ้าก็คือการสรุปความคิดทั้งหมดนะคะเช่นอาจารย์ก็แจงออกมาเป็นแบบนี้ว่าอดีตนะคะเราใช้ควายในการไถนาเพราะมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะแล้วอนาคตนะเราจะใช้ควายในการไถนาเหมือนเดิมไหมอาจจะบอกว่ามีเพราะมันยังมีข้อดีอยู่ใช่ไหมคะเช่นมันประหยัดพลังงานมันไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยนะคะหรือทำเป็นหมู่บ้านเชิงการท่องเที่ยวอย่างนี้ได้หรือมีอีกรูปแบบนึงก็คือมันสามารถเลือกได้คือใช้เครื่องมืออย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นการใช้ความคิดรวบยอดโดยหมวกสีฟ้านะคะคุณครูอย่าลืมนะคะเวลาที่ให้เด็กเขียนแผนผังในลักษณะ

นี้แล้วนะคะเด็กๆ เขาจะใช้ความคิดจะพูดคุยกันแล้วเวลาเขาทำเป็นชิ้นงานที่มันน่าภาคภูมิใจอย่างเงี้ยคุณครูจะต้องให้เด็กได้นำเสนอที่หน้าชั้นเพื่อที่จะได้ให้คำชื่นชมให้ข้อเสนอแนะด้วยนะคะนี่เป็นลักษณะของ mind map ค่ะคุณครูขาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เวลาคุณครูเรียงนะคะหัวข้อที่1 นะคะเริ่มไปจากด้านขวานะคะไล่ไปเหมือนนาฬิกานะคะวนไปเป็นแบบนี้นะคะอย่าเขียนใต้เส้นนะคะเอาละค่ะคุณครูค่ะที่ยกตัวอย่างมานี่เป็นเพียงแค่2ตัวอย่างนะคะเป็นแค่สารคดีกับเป็นร้อยกลองประเภทไร่เท่านั้นเองแต่ว่าในหนังสือเรียนเนี่ยยังมีบทอ่านอีกหลายบทอ่านที่คุณครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดได้หรือไม่เช่นนั้นคุณครูค่ะในโลกนี้มีข้อมูลข่าวสารมากมายไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนนิทานเรื่องสั้นนวนิยายสารคดีข่าวอย่างเงี้ยค่ะคุณครูสามารถที่จะเลือกเรื่องเนี่ยเอามาเพื่อที่จะฝึกการคิดได้เลยถ้าเราอ่านข่าวเราก็ต้องได้วิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่อยู่ในข่าวว่าเขาทำถูกทำผิดอย่างไรเช่นเดียวกับการอ่านนิทานการอ่านเรื่องสั้นที่ก็ต้องได้ข้อคิดมาใช้ในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือคุณครูอ่านสารคดีก็ต้องได้ความรู้แบบนี้เป็นต้นอันนี้คือคุณครูจะต้องรู้ลักษณะของงานแต่ละประเภทด้วยเพราะว่ามีจุดประสงค์ในการส่งสารที่แตกต่างกันค่ะแล้วสิ่งที่อยากจะฝากครูไว้นะคะเป็นการสรุปนะคะสร้างความสนใจเริ่มแต่ขั้นนำอย่าลืมให้เด็กคิดนะคะมีภาพมีเพลงก็ได้นะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดใช้อะไรบ้างคะเช่นคำถามแผนผังนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดค่ะฝึกอ่านวันละนิดติดเป็นนิสัยค่ะเริ่มต้นจากตัวคุณครูเองจะต้องเป็นคนที่ชอบอ่านคนที่ชอบอ่านจะมีความรอบรู้แล้วก็มักจะมีสิ่งใหม่ๆมานำเสนออย่างรอบด้านและสามารถเรียกความสนใจเด็กๆได้นะคะการอ่านวันละนิดอาจจะทำในห้องเรียนก็ได้หรือนอกห้องเรียนมีไหมคะห้องสมุดสัปดาห์หนังสือวันของการอ่านหนังสือเวทีนักอ่านแบบนี้ค่ะส่งเสริมให้เด็กได้อ่านเยอะๆแล้วก็ชื่นชมเขานะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณครูก่อนจะจากกันไปนะคะภาพนี้คือท่านว.วชิรเมธีได้พูดถึงความสำคัญของการอ่านไว้นะคะใครได้หลงรักการอ่านเข้าแล้วโลกแห่งการเรียนรู้ของเขาจะกลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดนชีวิตจิตใจของเขาจะได้รับการบำรุงด้วยวิตามินแห่งปรีชาญาณสุดวิเศษและทุกครั้งที่ลุกขึ้นมาสนทนาปราศัยกับใครๆเขาจะกลายเป็นเพื่อนคุยที่สะกดให้ทุกวงสนทนาเกิดความรื่นรมย์และโดยวิธีนี้เองคนที่รักการอ่านจำนวนมากทั่วโลกจึงเป็นผู้ครอบครองความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ไม่อ่านอะไรเลยค่ะคุณครูอย่าลืมนะคะชวนเด็กอ่านแล้วชวนเด็กคิดแล้วก็ฝึกการคิดขั้นสูงไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์วนิดาก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่คลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะ

คะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด Pจะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n-1/2แลมดาดังสมการค่ะ

และในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราใช้ D ไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โช

0: จนภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้นะคะภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติเรานะคะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจภาษาไทยให้ลึกซึ้งค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเป็นอย่างมากนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์อนันต์เหล่าเลิศวรกุลอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะช่วงนี้มีประเด็นที่คนพูดถึงกันค่อนข้างมากค่ะเกี่ยวกับการสอนอ่านแบบเรียงตัวตามสระแล้วก็ตัวอักษรที่ปรากฏอยากจะทราบว่าในภาษาไทยของเราจริงๆเนี่ยมันมีการสอนอ่านยังไงที่สอนอ่านแบบนี้มันถูกต้องหรือว่ามันควรจะต้องแก้ไขอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ภาษาไทยเป็นภาษาแม่สำหรับคนทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนภาษาไทยกันจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ชั้นเล็กๆเลยเราเรียนให้รู้จักเขียนอ่านหนังสือไทยมากกว่าที่จะสอนภาษาซึ่งแตกต่างกับภาษาต่างประเทศเพราะว่าเด็กที่เรียนกอไก่เรียนสระอะสระอานั้นรู้แล้วแต่พูดภาษาไทยคล่องมาแล้วตั้งแต่ต้นดังนั้นครูที่สอนหนังสือให้กับเด็กเนี่ยต้องเรียกว่าไม่ได้เริ่มต้นสอนภาษาไทยแต่เริ่มต้นสอนหนังสือไทยนะครับหนังสือไทยก็จะประกอบไปด้วยพยัญชนะสระแล้ววรรณยุกต์ทั้งรูปแล้วก็เสียงทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่ต้องสอนให้เด็กไทยของเราเนี่ยพูดเป็นเพราะเด็กพูดเป็นแล้วแต่เราต้องสอนให้เขาอ่านให้เป็นและเขียนให้เป็นต้องเรียกว่าสอนให้เขารู้หนังสือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการสอนภาษาไทยในชั้นต้นๆของเราเนี่ยผมจึงเรียกว่าการสอนหนังสือไทยมากกว่าการสอนภาษาไทยนะครับทีนี้ถ้าเราจะจำแนกเนี่ย เพื่อวัตถุประสงค์2ประการหลักๆแล้วก็คือเพื่อให้อ่านให้ออกและเพื่อให้เขียนให้ได้มันก็จะมีอยู่2เรื่องก็คืออ่านหนังสือไทยแล้วก็เขียนหนังสือไทยนะครับวิธีการที่จะใช้ก็อาจจะมีวิธีการที่หลากหลายโดยปกติแล้วผู้สอนจำเป็นจะต้องดูธรรมชาติของผู้เรียนสังเกตดูว่าใช้วิธีการอะไรเนี่ยที่จะได้ผลมากที่สุดประสบการณ์ของผู้เรียนก็จะบอกได้ว่าวิธีการอะไรจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเนื่องจากผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนจะขอไม่ชี้ชัดแล้วก็ฟันธงลงไปนะครับเพียงแต่บอกว่าถ้าเราจะสอนให้อ่านหนังสือไทยเนี่ยเราจำเป็นจะต้องสอนให้เขารู้ความสัมพันธ์ระหว่างอักษรแล้วก็เสียงนะครับเพราะว่าภาษาไทยนั้นระบบการเขียนของเราเนี่ยเป็นระบบที่เรียกกันว่าระบบพยัญชนะส

0: หลักนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยจะรวมถึงวรรณยุกต์เข้าไปด้วยระบบนี้ในภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับแล้วก็รูปกับเสียงก็จะไม่สัมพันธ์กันซะทีเดียวนักนะครับตัวอย่างง่ายที่สุดนะครับก็คือถ้าเราดูคำว่าการนะครับการบ้านเราจะใช้รอเรือสะกดแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงรอเรือเป็นเสียงนอหนูแต่ถ้าเกิดเราพูดคำว่าร้าวรานนะครับรอเรือตัวนั้นแทนเสียงรอเรือไม่ได้แทนเสียงนอหนูแสดงให้เห็นว่ารอเรือนั้นเมื่อปรากฏอยู่ในตำแหน่งต้นคำกับปรากฏตำแหน่งท้ายคำนั้นออกเสียงคนละเสียงกันนะครับหรือแม้แต่คำหลายๆคำที่วิธีการเขียนอาจจะใกล้เคียงกันแต่การออกเสียงอาจจะเป็นคนละแบบนะครับเช่นจอจานรอเรืออ่านว่าจอนแต่จอจานรอลิงอ่านว่าจนนะครับค่อนข้างซับซ้อนนะครับที่ซับซ้อนมากไปกว่านั้นอีกก็คือสระส่วนใหญ่ถ้ามีตัวสะกดนั้นรูปเขียนจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดนั้นเราจะใช้รูปอือแล้วก็ออ่างเคียงนะครับเช่นคำว่าคือแต่ถ้าเกิดมีตัวสะกดเมื่อไหร่ออ่างเคียงนั้นจะหายไปตัวสะกดจะเข้าไปแทนที่ออ่างเคียงเช่นคำว่าคืนนะครับนั่นหมายความว่าเสียงอือซึ่งเป็นเสียงเดียวในภาษาไทยเนี่ยจะมีรูปออกมาเป็น2รูปรูปที่1นั้นเป็นรูปที่ใช้เมื่อไม่มีตัวสะกดส่วนรูปที่2เป็นรูปที่ใช้เมื่อมีตัวสะกดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยสำหรับเด็กที่เรียนหนังสือไทยในตอนต้นเนี่ยก็อาจจะสับสนนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของผมจึงพบว่าเด็กเขียนคำว่าคืนแบบนี้หรือเด็กเขียนคำว่าคืนแบบนี้หรือเด็กเขียนคำว่าคืนแบบนี้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าเด็กเองก็พอรู้ระบบเหมือนกันว่าคำนี้เนี่ยประกอบไปด้วยเสียงพยัญชนะต้นและเสียงพยัญชนะท้ายสระนั้นจะเป็นแกนกลางของพยางค์แต่ในภาษาไทยนั้นรูปเขียนนั้นสระอยู่ข้างหน้าก็มีข้างบนก็มีข้างล่างก็มีข้างหลังก็มีนะครับหรือว่าคล่อมอยู่ข้างหน้าข้างบนข้างหลังก็มีนะครับค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นครูที่สอนเนี่ยจำเป็นจะต้องสอนอ่านหนังสือไทยให้เหมือนกับสอนเดินขึ้นบันไดคือจะต้องไต่บันไดขึ้นไปทีละขั้นและแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนเป็นชั้นๆคำอธิบายของครูก็ต้องชัดเจนไม่ทำให้เด็กสับสนเนื่องจากเราโตแล้วแล้วเราก็อ่านได้แล้วเราจึงไม่เคยสับสนเลยนะครับพอเราเห็นคำนี้เราจะอ่านได้ทันทีเลยว่าเลนเป็นเสียงสระเอนะครับถ้าเขียนแบบเดียวกันนะครับแต่เสียงไม่ใช่เสียงสระเอเสียงกลับเป็นเสียงสระเอนี่คือความซับซ้อนของตัวภาษาไทยเองนะครับแสดงให้เห็นว่ารูปเอเหมือนกันเมื่อมีพยัญชนะใดๆสะกดออกเสียงเป็นเอนะครับแต่รูปเอแล้วมียอยักษ์กำกับอยู่เนี่ยเป็นตัวสะกดเสียงเป็นเสียงเอทั้งที่รูปเนี่ยค่อนข้างเหมือนกันมากแล้วเสียงของสระเอเองเนี่ยก็มีรูปที่แตกต่างออกไปถึง3รูปด้วยกันนะครับรูปแรกก็คือเมื่อไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่าเจอแล้วก็รูปที่2นะครับรูปที่มีตัวสะกดเช่นคำว่าเจิมนะครับแล้วก็รูปที่มียอยักษ์สะกดสระอิจะหายไปเช่นคำว่าเลยคำว่าเคยนะครับความสับสนตรงนี้เนี่ยอย่าว่าแต่เด็กเล็กเลยนะครับแม้กระทั่งเด็กมหาวิทยาลัยก็สับสนผมเคยพบว่านิสิตอักษรศาสตร์ปี1เนี่ยเขียนคำว่าเคยสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่ใช้ทำกะปิเนี่ยเขียนโดยใช้รูปนี
1: ้
0: นะครับทั้งที่เคยใช้ทำกะปินะครับกับเคยที่เป็นคำช่วยกริยาจะเขียนด้วยรูปเดียวกันความสับสนที่พบกับนิสิตมหาวิทยาลัยเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าระบบในภาษาไทยนั้นซับซ้อนเพราะฉะนั้นสำหรับเด็กชั้นป.1ซึ่งเล็กนักเนี่ยจึงยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่เลยทีนี้ถ้าเราจะสอนอ่านยังไงก็ต้องสอนอ่านว่ากอแอมอแกมนะครับถ้าสอนว่าแอกอมอจะอ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าต ามลำดับของการเกิดเสียงของพยางค์เนี่ยเสียงเพียงชนะลำดับที่1คือเสียงเพียงชนะต้นแล้วก็ตามด้วยสระนะครับแล้วก็ตามด้วยเสียงเพียงชนะท้ายเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องสอนให้เด็กอ่านว่ากอแอโมนะครับอ่านว่าแกมแต่ถ้าถามว่าคำว่าแกมเขียนอย่างไรก็ต้องบอกว่าเขียนโดยใช้สระแอกอไก่มอม้า
1: ค่ะ
0: จะต้องแยกกันระหว่างสอนอ่านหรือสอนเขียน
1: ค่ะแล้วตรงที่ปัจจุบันนี้เป็นข้อที่ตั้งสังเกตกันมาว่ามีการสอนอ่านเขียนอีกแบบหนึ่งเช่นคำว่าโตให้เขียนว่าโอตอคือให้เด็กเหมือนเด็กออกเสียงว่าโอตอแล้วก็เขียนว่า
0: จะอ่านไม่ได้ครับเพราะว่าตามลำดับการเกิดเสียงแล้วเสียงโตเต่าจะมาก่อนแล้วตามด้วยเสียงสระโอเพราะนั้นตอโอจึงจะอ่านได้ว่าโตแต่เวลาที่เขียนเราจะเขียนเป็นโอตอนะครับอันนี้คือรูปเขียนแต่นี่คือเสียงที่อ่านออกมาจริง
1: ๆ
0: แต่ถ้าเกิดไปสอนว่าโอตอจะอ่านไม่ได้โอตอก็จะอ่านว่าโอดสิโอด
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอย่างเราบอกว่าให้เขาเขียนไหนเขียนคำว่าโตสิแล้วเด็กๆบอกว่าสระโอตอเต่าเขาก็ถูกต้อง
0: ครับเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องสอนให้เด็กอ่านคล่องระดับหนึ่งแล้วจึงค่อยสอนเขียนแล้วถ้าสอนเขียนก็จำเป็นจะต้องสอนเขียนคำง่ายๆก่อนครูจำเป็นจะต้องจำแนกรูปสระทั้งหมดให้เห็นดูด้วยว่ารูปสระอะไรที่จะปรากฏหลังพยัญชนะต้นรูปสระอะไรปรากฏอยู่หน้าปรากฏอยู่บนหรือปรากฏอยู่ล่างถ้าสอนแบบนั้นเนี่ยเด็กจะค่อยๆจำไปแต่ก็ต้องย้ำว่าที่เด็กเขียนแบบนี้ไม่ใช่ว่าเด็กไม่มีระบบนะครับเด็กมีระบบ
1: กำลังก้าวขึ้นบันไดอย่างที่อาจารย์บอก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ครูก็ต้องบอกว่าเวลาเราออกเสียงเราออกเสียงคออืนอคืนจริงแต่เวลาเขียนเราก็ต้องเขียนว่าคออืนอคืนแบบนี
1: ้ค่ะอาจารย์โหเรียกได้ว่าวันนี้เรามาตีแผ่โครงสร้างภาษาไทยนะคะเพื่อให้เด็กๆ เขาได้เห็นที่มาที่ไปทีนี้ในส่วนของคุณครูบ้างค่ะอาจารย์คุณครูจะส่วนใหญ่ที่สอนในโรงเรียนนี่ก็จะต้องมีแบบเรียนวันนี้ได้เห็นว่ามีแบบเรียนบนโต๊ะของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทำไมแบบเรียนต้องมีการเปลี่ยนภาษามันเปลี่ยนมากขนาดถึงเราต้องเปลี่ยนแบบเรียนเลยเหรอคะ
0: ภาษาเปลี่ยนครับเมื่อวัฒนธรรมเปลี่ยนสิ่งรอบตัวเราเปลี่ยนภาษาก็จะเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะไม่รู้จักคำจำนวนมากซึ่งเด็กไม่เห็นในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผมเคยพบว่าเด็กนักเรียนสาธิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยในระดับม.6นะครับมัธยมศึกษาปีที่6นั้นไม่รู้ว่าฝาชีคืออะไร
1: ฝาชีคืออะไร
0: ใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่โตในเมืองแล้วเข้าใจว่าบ้านเขาเนี่ยคงจะเป็นคอนโดหรือถ้าเป็นบ้านก็คงจะกั้นด้วยมุ้งลวดทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ฝาชีเพื่อที่จะครอบกับข้าวนะครับเพื่อกันแมลงวันนะครับแบบเรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะสะท้อนวัฒนธรรมในสมัยนั้นๆนะครับแล้วไม่ได้เพียงแค่วัฒนธรรมเปลี่ยนเท่านั้นตัวภาษาเองก็เปลี่ยนนะครับนี่เป็นแบบเรียนที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7นะครับเป็นแบบเรียนเร็วนะครับของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับในแบบเรียนเล่มนี้เนี่ยในสมัยนั้นคำว่าเพชรนั้นเขียนแบบนี้มีไม่แต่ครูกำกับด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนั้นเราเขียนโดยที่ไม่มีไม่แต่ครูแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายทันตคาตเราจะเห็นได้ว่าขนบการเขียนเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะให้เรียนแบบเรียนเร็วของกรมพยาดำรงราชานุภาพเป็นนิรันดร์การก็ไม่ได้แบบเรียนเร็วก็จะพัฒนามาเป็นแบบเรียนเร็วใหม่นะครับแต่แบบเรียนเร็วใหม่ก็จะสะท้อนวัฒนธรรมทางภาษาในยุคนั้นนะครับซึ่งเด็กปัจจุบันก็จะไม่รู้จักแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นพ่อหลีพี่หนูหล่อพ่อเขาชื่อหมอหลำแม่ชื่อแม่ยาอยู่แพที่สำเรเขาค้าผ้าไหมหม้อใหม่ๆก็มีดีหมีดีหมูป่านะครับเด็กไม่รู้จักดีหมีดีหมูป่าม
1: ีหลายคำที
0: ่หน่อไม้ยาใส่ยาขาหน่องาและยาหมูเด็กไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับ แบบเรียนรุ่นหลังของแบบเรียนเร็วเนี่ยก็จะกลายมาเป็นแบบเรียนที่

0: ผู้ใหญ่ปัจจุบันนี้จดจำกันได้มากที่สุดก็คือแบบเรียนชุดที่เรียกกันว่าชุดมานีมานะแบบเรียนชุดนี้มีจุดเด่นก็คือชั้นประถม1จนกระทั่งถึงประถม6นั้นตัวละครจะเติบโตไปกับเด็กที่เรียนและเป็นตัวละครชุดเดียวกันตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 นะครับแต่แบบเรียนชุดนี้เองก็ได้ทดลองวิธีการอ่านแบบใหม่ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเรียนแบบเรียนแบบแต่ก่อนนะครับตั้งแต่ชุดแบบเรียนเร็วแบบเรียนเร็วใหม่เป็นต้นมาเนี่ยเราจะอ่านว่าผออานอผานผออานอผานไม่เอกผออานอผานไม่โทผ่านแต่ปรากฏว่าแบบเรียนชุดมานีมานะเนี่ยจะสอนให้อ่านว่าผานอผานแล้วก็ให้อ่านตัวนี้ว่าผานเอกผานผานโทผ่านนะครับแล้วก็จะสอนให้อ่านคำนี้ว่าคอนอคุณคือสอนให้เด็กเห็นตามรูปนะครับแต่ที่จริงแล้วมีเสียงที่ไม่ปรากฏรูปด้วยก็คือเสียงสระโอนะครับในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะจดจำรูปได้อย่างแม่นยำนะครับแต่เด็กก็จะงุนงงว่าทำไมคอนอแล้วถึงได้เป็นคนนะครับแต่โดยปกติแล้วพยัญชนะทุกๆพยัญชนะเนี่ยจะออกเสียงเป็นเสียงสระอนะครับคอนะครับแล้วผสมด้วยเสียงสระโอนะครับแล้วก็ผสมด้วยตัวสะกดนอหนูนะครับวิธีการสอนแบบโบราณมาเนี่ยก็จะสอนว่าสระโอเมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปไปไม่ปรากฏก็จะออกมาเป็นคอโอนอคนนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้วิธีการใหม่ๆไม่ได้นะครับแต่มีวิธีการบางวิธีเหมือนกันซึ่งไม่น่าสอนนะครับอย่างเช่นสอนว่าเองออาอะเงาะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเด็กจะไม่เชื่อมโยงเสียงแล้วก็คำนะครับแต่ถ้าเกิดเราสอนว่านี่คืององูแล้วนี่คือสระออกเพียงชนะต้นจะเข้าไปแทนขีดตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้ก็คืองอออกเงาะนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะแทนที่ด้วยเพียงชนะใดๆเข้าไปในตำแหน่งของงองูเนี่ยเด็กจะอ่านได้หมดรอออกรอนะครับวิธีการสอนแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีการสอนให้เด็กรู้ว่าทั้งหมดตรงนี้คือเพียงชนะนะครับและจะเข้าไปแทนในตำแหน่งเดียวกันส่วนรูปที่เห็นนั้นแม้ว่าจะมีหลายรูปประกอบกันแต่อ่านเป็นเสียงเดียวก็คือเสียงสระออก
1: ค่ะเด็กก็จะเหมือนเห็นเป็นโครงสร้างแล้วก็เชื่อมโยงต่อไปได้
0: ครับผมจึงเห็นว่าถ้าจะสอนให้อ่านให้ได้เนี่ยไม่ควรจะสอนว่าเองออาแต่ถ้าเกิดถามว่าคำว่าเงาะเขียนอย่างไรก็คือเขียนได้สระเององูสระอาสระอะ
1: ถึงจะเป็นวิธีการที่ถูกต้อง
0: ครับแต่ต้องเข้าใจว่าคำว่าเพียรชนะสระและวรรณยุกต์นั้นกำกวมเพราะว่าอาจจะหมายถึงรูปแล้วก็อาจจะหมายถึงเสียงก็ได้นะครับแล้วก็รูปและเสียงไม่จำเป็นจะต้องสัมพันธ์ไปด้วยกันเสมอไปนะครับถึงแม้ว่าโดยมากนั้นสัมพันธ์กันก็ตามนะครับอย่างเช่นผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าเราสามารถเขียนคำในภาษาไทยให้มีเสียงวรรณยุกต์ครบทั้ง5เสียงโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์เลยนะครับอย่างเช่นนี่คือคนแล้วก็นี่คือขัดเสียงเอกนะครับแล้วก็นี่คือฆาตเสียงโทนะครับและนี่คือคะเสียงตรีนี่คือขาเสียงจัตวาเห็นไหมครับว่าคำทั้ง5คำนี้มีเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันเป็น5เสียงโดยที่รูปเขียนนั้นไม่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์เลย
1: มหัศจรรย์ของภาษาไทยเลยนะคะอาจารย์
0: คือเป็นระบบที่ซับซ้อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าซับซ้อนเกินสติปัญญาที่เราจะเรียนรู
1: ้วันนี้เราได้รับความรู้เรื่องโครงสร้างและหลักการอ่านการเขียนภาษาไทยพร้อมทั้งได้รู้ว่าเหตุใดแบบเรียนภาษาไทยจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยครั้งหน้ามาติดตามคำแนะนำจากอาจารย์อนันต์

0: ว่าคุณครูผู้สอนควรมีวิธีการอย่างไรในการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของผู้เรียนกันค่ะจากครั้งที่แล้วอาจารย์อนันต์เหล่าเลิศวรกุลผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านได้มาให้ความรู้เรื่องโครงสร้างและหลักการอ่านการเขียนภาษาไทยพร้อมทั้งความเปลี่ยนแปลงของแบบเรียนภาษาไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่องวันนี้มาติดตามกันต่อว่าอาจารย์อนันต์จะมีคำแนะนำอะไรให้กับคุณครูผู้สอนเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาการอ่านการเขียนของผู้เรียนกันค่ะอาจารย์คะพอเราเห็นความเรียกว่ามันเป็นความซับซ้อนของภาษาแหละแต่ว่ามันก็มีโครงสร้างที่สามารถที่จะอธิบายได
1: ้ที่เราจะจับหลักได
0: ้ที่จับหลักได
1: ้ครับ
0: มาสู่ในโรงเรียนบ้างค่ะในกรณีที่เด็กเล็กๆ เขาต้องมาเรียนเรื่องที่ค่อนข้างที่ผู้ใหญ่อย่างเราก็ยังต้องพยายามทำความเข้าใจอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรกับคุณครูที่เหมือนกับเป็นบุคคลกลุ่มแรกๆที่สอนเขาในการที่อาจารย์ใช้คำว่าเรียนหนังสือหรืออ่านหนังสือใช่ไหมคะ
1: ประการแรกก็คือครูจะเป็นจะต้องมีความรู้มากกว่านักเรียนนะครับแล้วครูจะต้องเป็นคนที่แสวงหาความรู้ตลอดเวลาครูจำเป็นจะต้องศึกษาวิธีการเก่าให้ช่ำชองศึกษาวิธีการใหม่ๆให้จัดเจนแล้วครูก็ลองเลือกดูว่าวิธีการใดจะนำไปใช้ในชั้นเรียนแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วถ้าเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะจำเจซ้ำซากกับวิธีการนั้นนะครับครูจำเป็นจะต้องรู้วิธีให้หลากหลายแต่ส่วนใหญ่ครูภาษาไทยมักจะรู้วิธีการเดียวและจะคุ้นเคยกับสิ่งเดียวเวลาที่พบกับสิ่งใหม่ครูจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แปลกปลอมนะครับทั้งที่คำอธิบายบางประการนั้นก็มีเหตุผลลึกซึ้งในทางภาษานะครับแบบเรียนอย่างที่ผมว่าแล้วที่นักเรียนผู้ใหญ่ปัจจุบันคุ้นเคยก็คือชุดมานีมานะนะครับชุดนี้เองเนี่ยก็ได้ทดลองวิธีการใหม่บางประการนะครับอย่างเช่นเวลาที่สอนคำนี้นะครับแต่ก่อนเราอาจจะสอนให้อ่านว่าหอมออหมอนะครับแต่แบบเรียนชุดปานีมานะจะสอนให้อ่านว่าหมออหมอคืออ่านหอหีบมอม้ารวมกันเป็นเสียงอักษรสูงของมอม้าเพราะว่ามอม้าเป็นอักษรต่ำนี่คือมออหมออันนี้คือหมออหมอนะครับนี่เป็นการทดลองสิ่งใหม่แต่การทดลองแบบนี้เนี่ยมีเหตุผลลึกๆทางภาษาด้วยเหมือนกันเพราะว่าในภาษาไทยโบราณนั้นเสียงที่เขียนด้วยหอมอกับเสียงที่เขียนด้วยมอม้านั้นแทนเสียงที่แตกต่างกันสองเสียงระหว่างแทนเสียงมอม้าซึ่งเป็นเสียงก้องนะครับกับแทนเสียงมอม้าอีกเสียงหนึ่งซึ่งเป็นเสียงไม่ก้องกับมอม้าที่เป็นเสียงก้องนะครับแล้วพวกเสียงกลุ่มมอม้าทั้งหมดเนี่ยจะพัฒนามาเป็นเสียงของอักษรต่ำในขณะที่เสียงที่เป็นเสียงไม่ก้องจะพัฒนามาเป็นเสียงของอักษรสูงนั้นรูปอักษรต่ำที่มีหอกำกับจึงผันระบบวรรณยุกต์เดียวกับอักษรสูงถ้าเราผันวรรณยุกต์นะครับเป็นมามามานะครับแล้วก็เราผันเป็นหาห่าห้าเราจะพบว่าระบบวรรณยุกต์จะเป็นระบบที่แตกต่างกันนะครับมาม่าม้าจะเป็นเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีแต่หาหาห้าจะเป็นเสียงจัตวาเสียงเอกเสียงโทแล้วเราก็พบว่าเมื่อมอม้าเมื่อมีหอนำเนี่ยระบบวรรณยุกต์จะเป็นระบบวรรณยุกต์เหมือนอักษรสูงหอหีบเป็นอักษรสูงเพราะฉะนั้นหากับหมาเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันห่ากับมาเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันห้ากับมาเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันนะครับทุกอย่างมีระบบ
0: มีที่มาที่ไป
1: นะครับเพราะฉะนั้นครูจำเป็นจะต้องแสวงหาความรู
0: ้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครูเนี่ยเหมือนเป็นต้นแบบด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้หลายๆคนเนี่ยจะประสบปัญหาเช่นสมมติ

0: ว่าคุณแม่เรียนมาระบบหนึ่งคุณแม่เรียนหมออหมอแต่พอไปถึงโรงเรียนแล้วตอนนี้ภาษาไทยหรือวิธีการสอนอาจจะเปลี่ยนไปเคยพบเพื่อนๆสอนการบ้านลูกไปแล้วก็ไปผิดที่โรงเรียนแล้วก็เกิดความสงสัยว่าทำไมผิดคือสอนไปทีไรผิดทุกทีอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์มันเกี่ยวกันไหมคะกับว่าเราถูกสอนมาด้วยระบบไหนแล้วปัจจุบันภาษามันพัฒนาไประบบไหน
1: ระบบไหนจะคุ้นเคยกับระบบนั้นแล้วมักจะคิดไปว่าระบบนั้นเป็นระบบที่ถูกต้องแต่ในความเป็นจริงแล้ววิธีการมีมากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็จำเป็นจะต้องถ้าจะสอนการบ้านให้กับลูกก็ต้องนำหนังสือเรียนของลูกมาศึกษาให้ดีก่อน
0: ณยุคนั้น
1: ใช่ครับแล้วจะต้องสอนตามวิธีการปัจจุบันที่เรียนและสอนอย่าสอนโดยวิธีการที่ตัวเองคุ้นเคยเพราะจะสร้างความสับสนให้กับเด็กกลายเป็นว่านักเรียนเรียนที่โรงเรียนครูสอนระบบหนึ่งกลับมาบ้านพ่อแม่สอนอีกระบบหนึ่งแต่พ่อแม่มักจะขัดใจเมื่อครูที่โรงเรียนสอน
0: ตรวจผิด
1: สอนคนละระบบ
0: คือเวลาตรวจกันบ้านผิดไม่ผิดแม่เรียนมาอย่างนี้ถูกแล้ว
1: ครูเองก็ควรจะต้องใจกว้างแล้วก็ต้องรู้ว่านั่นเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่ามีผู้ปกครองมาช่วยสอนการบ้านลูกครูก็จำเป็นจะต้องเรียกผู้ปกครองมาชี้แจงว่าขณะนี้เนี่ยวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช้วิธีการนี
0: ้
1: ต้องขอร้องให้คุณพ่อคุณแม่ว่าอย่าสอนวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่คุ้นเคยแต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่สอนวิธีการนี้และคิดว่าจะช่วยให้เด็กนักเรียนนั้นอ่านได้คล่องนะครับเขียนได้ไม่ผิดพลาดก็จะทดลองดูก็ได้แต่ต้องระวังความสับสนเพราะว่าเด็กจะต้องเรียน2ระบบในความเป็นจริงแล้วผู้ปกครองจำเป็นจะต้องเรียนไปกับลูกๆแล้วก็ต้องสอนด้วยระบบที่ลูกเรียนไม่ใช่สอนด้วยระบบที่พ่อแม่เรียนมา
0: ค่ะเพราะมีตัวอย่างของรุ่นน้องเขามาเล่าให้ฟังว่าลูกเขียนคำว่าเงาะเนี่ยค่ะลูกก็สะกดว่างอเงาะลูกเขียนงอไว้ก่อนเลยแล้วเว้นที่ว่างไว้ข้างหน้าด้วยแล้วค่อยใส่สระแม่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่สะกดในใจว่างอออกเงาะแต่ลูกต้องเขียนสระเอก่อนลูกก็บอกว่าไม่ใช่
1: เพราะว่าสะกดเพื่อที่จะให้อ่านให้ได้
0: ค่ะ
1: นะครับแต่เป็นคนละเรื่องกับฝึกให้เขียนให้เป็นทั้งนี้ยังไม่รวมความซับซ้อนบางประการของภาษาไทยเนื่องมาจากภาษาไทยนั้นเกิดปรากฏการเปลี่ยนแปลงบางประการนะครับแล้วรูปเขียนอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเต็มสมบูรณ์แบบนะครับเราต้องเข้าใจภาษาที่เราใช้พูดคุยกันนั้นเกิดก่อนตัวหนังสือหรือตัวอักษรนะครับภาษาไทยเกิดมาคู่กับคนไทยคนแรกนะครับภาษาไทยไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อ700ปีที่แล้วกว่า700ปีที่แล้วนั่นคือเกิดหนังสือไทยหรือเกิดอักษรไทยนะครับคนไทยจำนวนมากมักจะคิดว่าพ่อขุนรามเป็นผู้ประดิษฐ์ภาษาไทยในความเป็นจริงแล้วพ่อขุนรามเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยนะครับภาษาเกิดขึ้นพร้อมกับมนุษย์คนแรกนะครับเมื่อมนุษย์แยกทางเดินกับบรรพบุรุษของลิงนะครับจะมีเส้นทางเป็นเส้นทางของมนุษย์วันนั้นจะเกิดภาษาขึ้นนะครับแล้วมนุษย์กลุ่มใดวัฒนธรรมใดก็จะเกิดภาษาของตัวเองขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาษาไทยมีอายุเก่าแก่ยาวนานกว่าหนังสือไทยหรืออักษรไทยมากนักในภาษาไทยแต่โบราณเนี่ยเสียงสระนั้นจะไม่แยกเสียงสั้นยาวยกเว้นเสียงสระอะสระอานะครับแล้วเราก็พบว่าภาษาไทยปัจจุบันนั้นเนี่ยเปลี่ยนมาจำแนกความแตกต่างระหว่างเสียงสั้นกับเสียงยาวแต่รูปเขียนในปัจจุบันไม่สะท้อนนะครับอย่างเช่นเราอาจจะคุ้นเคยว่านี่คือสระเอะและนี่คือสระเอแล้วเราจะคิดว่าเออะนั้นจะแทนเอเป็นนิรันดร์การและเอจะแทนเอเป็นนิรันดร์การแต่ในความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดปรากฏการสับสนกันเช่นคำนี้อ่านว่าเกงนะครับเช่นกางเกงแต่พอมีไม่เอกปุ๊บอ่านว่าเก่งพอมีไม่โทจะคิดว่าเครื่องหมายวรรณยุกต์จะทำให้เป็นเสียงสั้นมีไม่โทกลับกลายเป็นเสียงยาวกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นเก้งนะครับถามว่าอันนี้เนี่ยสระคืออะไรนะครับคำตอบคือรูปที่เห็นเนี่ยคือ A แต่เสียงเนี่ยไม่ใช่

0: ใช่เสียงเนี่ยเป็นเสียงเอกเพราะฉะนั้นถ้าสอนจริงๆก็ต้องสอนว่ากอเองงอเกงกอเองอเกงไม่เอกเก่งกอเองงอเกงไม่ถูกเก่งนะครับอันนี้เราจะเห็นความสัมพันธ์ว่าเป็นเสียงยาวเสียงสั้นเสียงยาวแต่รูปแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยมีรูปแบบอื่นนะครับก็จะมีรูปแบบที่เป็นสั้นๆยาวหรือว่าเป็นยาวสั้นๆก็มีนะครับสั้นๆยาวเช่นนะครับเท่าแล้วก็เท้าจะสังเกตได้ว่าอันนี้เหมือนรูปนี้นะครับนี่คือเสียงสั้นๆยาวแล้วถ้าเกิดเป็นเสียงยาวสั้นๆก็อย่างเช่นคำว่าแข็งนะครับแข็งแล้วก็แข็งหรือแม้แต่ไม่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์เลยนะครับเขียนเหมือนกันทุกประการอ่านว่า8แต่ตัวนี้ไม่ได้อ่านว่าแรดอ่านว่าแรดนะครับจะสังเกตได้ว่ารูปไม่ได้สัมพันธ์กับเสียงนะครับเขียนว่าท่านแต่อ่านว่า
1: ท่าน
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: คือภาษาเองเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในปกติแล้วเสียงเนี่ยจะเปลี่ยนได้ง่ายแต่รูปเขียนจะเปลี่ยนยากถ้าเปิดพจนานุกรมนะครับแมลงชนิดหนึ่งที่มักจะส่งเสียงร้องนะครับในฤดูร้อนนะครับพจนานุกรมก็จะเขียนรูปนี้นะครับแต่ก่อนเราอ่านว่าจักรจันทร์แต่ทุกวันนี้คนไทยจะอ่านว่าจักรจันทร์เสียงเนี่ยไปแล้วตรงนี้จะเป็นเสียงตรีแต่ถ้าเปิดพจนานุกรมพจนานุกรมจะไม่พบรูปที่ใช้เครื่องหมายวรรณยุกตรีนะครับนี่คือเสียงเปลี่ยนแต่รูปเขียนไม่เปลี่ยนนะครับ
1: มิติของโครงสร้างภาษานี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีคุณค่าแล้วก็สวยงามมาก
0: คือเป็นระบบที่ซับซ้อนแล้วก็น่าค้นหาน่าเรียนรู้และระบบที่ซับซ้อนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะเข้าใจและจะไม่สับสนเลยนะครับเนื่องจากเวลาที่มีจำกัดนั้นผมจึงแสดงตัวอย่างรวบรัดมากนะครับ
1: สุดท้ายนี่ค่ะอาจารย์คือวันนี้รู้สึกประทับใจมากจริงๆค่ะอาจารย์เพราะว่าเราไม่เคยได้มามองภาษาของเราอย่างลึกซึ้งถึงโครงสร้างแล้วก็พบความมหัศจรรย์ที่มีคุณค่ามากจริงๆอยากให้อาจารย์ได้ฝากไว้ถึงคนทั้งบ้านว่าถ้าเราจะร่วมกันใช้ภาษาไทยอนุรักษ์ภาษาไทยแล้วก็คงภาษาไทยให้เป็นภาษาที่คงคุณค่าอย่างนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้แล้วก็เป็นคนไทยอาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้ให้กับทางบ้านบ้างคะ
0: จริงๆผมไม่ได้เป็นนักวิชาการประเภทที่จะอนุรักษ์ภาษานะครับแต่ผมเป็นนักวิชาการประเภทที่สังเกตปรากฏการณ์ของภาษาและอธิบายภาษาตามปรากฏการณ์ที่เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทางภาษามากกว่านะครับสิ่งที่ต้องการฝากไว้ก็คือความรู้ทั้งมวลเนี่ยแสวงหาได้จากการอ่านแล้วก็การฟังยิ่งถ้าเกิดฟังมากแล้วก็อ่านมากจะยิ่งได้ความรู้แต่ปัจจุบันนี้คนไทยนั้นอ่านหนังสือน้อยเหลือเกินไม่ใช่ว่าเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยครูไทยก็อ่านหนังสือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเพิ่มพูนความรู้ของเรานะครับด้วยการอ่านและด้วยการฟังนะครับการอ่านนั้นครูจำเพาะวิชาใดวิชาหนึ่งจะอ่านเฉพาะสาขาของตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่าความรู้ทั้งมวลเนี่ยเชื่อมโยงสัมพันธ์กันภาษานั้นเป็นเพียงแค่เครื่องมือแต่ในความเป็นจริงแล้วภาษานั้นใช้สื่อเนื้อหานะครับเนื้อหาคือความรู้ทั้งมวลในโลกและในจักรวาลนะครับความรู้ทั้งมวลนั้นสามารถที่จะอธิบายแล้วก็ถ่ายทอดผ่านภาษาได้ทั้งสิ้นมนุษย์เราถ้าไม่มีภาษาแล้วจะไม่สามารถถ่ายทอดวิทยาการถ่ายทอดความรู้ได้เลยนะครับแต่สำหรับครูที่สอนภาษาจะจำกัดศึกษาแต่เรื่องภาษาไม่ศึกษาเรื่องความรู้รอบตัวภายนอกก็ไม่ได้ครูจำเป็นจะต้องรู้ทั้งภาษาและรู้ทั้งเนื้อหานะครับครูก็จะมีเรื่องราวสนุกสนานมีนิทานมีเรื่องราวมีตัวอย่างมากมายนะครับที่จะสอนหนังสือให้แก่เด็กๆ นะครับแล้วครูภาษาไทยจะไม่ใช่ครูที่น่าเบื่อ
1: ค่ะเชื่อว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณครูภาษาไทยเป็นครูที่สอนวิชาอื่นคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่เด็กๆที่ตื่นเช้ามาชมรายการคงจะเต็มอิ่มไปกับสาระความรู้แล้วก็เกร็ดทางภาษาตลอดจนเรียกว่าอธิบายไม่ถูกเลยนะคะวันนี้เต็มอิ่มมากๆจริงๆต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นหรือข้อสงสัยนะคะมีคำถามเช่นเคยนะคะส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการค่ะและติดตามรับชมรายการของเราทุกตอนได้ทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยนะคะถ้าพูดถึงภาษาไทยแล้วนะคะนอกจากจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารแล้วยังเป็นเครื่องมือที่นักเรียนจะใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อการเรียนในขั้นที่สูงต่อไปด้วยค่ะหน้าที่หลักนี้จึงเป็นหน้าที่สำคัญของคุณครูภาษาไทยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึง3ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกท่านเป็นประธานคณะกรรมการจัดทำหนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6รองศาสตราจารย์ปิตินันท์สุทธสารนะคะนอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2557จากกระทรวงวัฒนธรรมด้วยค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวีมณีเนตรท่านเป็นผู้ที่คร่ำวอดการสอนภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาณโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมค่ะและท่านสุดท้ายนะคะอาจารย์ดร.ฉัตรวรรณ ลัญชวัฒนากรท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาประถมศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะทั้ง3ท่านค่ะอาจารย์คะช่วงนี้มีผู้ที่ให้ความสนใจมากเลยเกี่ยวกับการสอนอ่านการสอนเขียนที่ให้ดูไปตามตัวอักษรที่ปรากฏเรียงกันไปอะค่ะอยากให้อาจารย์ได้ช่วย ให้ความเห็นหรือว่าอาจารย์คิดว่าการสอนแบบนี้เนี่ย มันมีข้อดีหรือว่ามีข้อจำกัดยังไงบ้างคะค่ะ
1: ค่ะคือการสอนอ่านเนี่ยนะคะมันก็มีหลากหลายวิธีนะคะที่จะให้เด็กเนี่ยอ่านออกนะคะวิธีการสอนสะกดคำนะคะก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณนะคะก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีวิธีหนึ่งที่จะให้เด็กเนี่ยอ่านออกนี้การสอนสะกดคำเนี่ยที่บอกว่าให้เรียงตามอักษรที่ปรากฏเนี่ยนะคะถ้าตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะคำว่าสะกดเนี่ยหมายถึงเขียนหรือบอกตัวอักษรที่ปรากฏเป็นคำนะคะเพราะนั้นการสะกดคำเนี่ยมันจึงมีอยู่สองลักษณะนะคะลักษณะที่หนึ่งก็คืออ่านสะกดคำนะคะลักษณะที่สองก็คือเขียนสะกดคำนะคะถ้าเป็นการอ่านสะกดคำแล้วเนี่ยนะคะตามหลักการสอนแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องสอนให้สะกดด้วยเสียงของพยัญชนะเสียงของสระนะคะที่ผสมเป็นคำนั้นนะคะเช่นคำว่าเรือถ้าจะให้อ่านสะกดคำก็ต้องสะกดว่ารอเอือเรือนะคะหรือคำว่าใบก็สะกดว่าบอไอใบลำสะกดว่าลออำลำนะคะเล็กสะกดว่าลอเอกอเล็กเด็กก็จะอ่านได้เป็นว่าเรือใบลำเล็กนะคะนั้นเด็กจะฟังเสียงนะคะที่สะกดเพื่ออ่านนะคะแต่ถ้าเขียนสะกดคำเนี้ยเราก็จะสะกดเนี่ยตามตัวพยัญชนะหรือสระที่ปรากฏคือเอารูปร่างของคำนั้นมาบอกนะคะเช่นคำว่าเรือเนี่ยเมื่อกี้เราอ่านสะกดว่ารอเอือเรือแต่ถ้าเราสอนเขียนเราจะสอนว่าสะกดว่าสระเอรอเรือสระอืออ่างนะคะอย่างนี้นะคะไม่เหมือนกันอ่านสะกดคำเน้นเสียงพยัญชนะเสียงสระแต่เขียนสะกดคำเน้นรูปที่ปรากฏให้เห็นนะคะเพื่อเด็กจะเขียนได้ถูกต้องแล้วก็วางสระพยัญชนะได้ถูกต้องนะคะอย่างตัวอย่างในหนังสือภาษาภาษีนะคะอย่างคำว่าเกเนี่ยค่ะให้ดูว่าคำว่าเกนี้ผสมด้วยพยัญชนะกอไก่แล้วก็สระเอนะคะแต่เวลาสะกดให้สะกดว่ากอเอเกนะคะแต่ถ้าครูจะสอนให้เขียนครูต้องบอกว่าสระเอกอไก่อย่างนี้ค่ะไม่เหมือนกันนะคะการสะกดเพื่ออ่านกับสะกดเพื่อเขียนนั้นต่างกันนะคะเด็กเนี่ยจะต้องเข้าใจรูปของพยัญชนะรูปของสระต้องแยกแยะให้ได้ว่ารูปกับเสียงนั้นเป็นอย่างไรนะคะตัวอย่างกอไก่ ให้อ่านว่ากอคือออกเสียงนะฮะแม้แต่เสียงสระนี่รูปหน้าตาเป็นอย่างนี้สระอาก็ให้ออกเสียงว่าอานะฮะนี่คือรูปกับเสียงไม่เหมือนกันเด็กจะต้องเข้าใจนะฮะเมื่อไรสะกดเพื่ออ่านต้องสะกดด้วยเสียงของสระและพยัญชนะเมื่อไรสะกดเพื่อเขียนต้องสะกดด้วยรูปร่างที่อยู่ของสระตัวนั้นว่าจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างอย่างน
2: ี้ค่ะแสดงว่าอ่านสะกดกับเขียนสะกดก็มีวิธีการที่ไม่เหมือนก
1: ัน ไม่เหมือนกัน
2: เชื่อว่าคุณครูทางบ้านเนี่ยฟังอย่างนี้แล้วอ้าวเข้าใจเลยแยกแยะได้ออกเลยอาจารย์คะแล้วจะมีคำที่เราได้ยินกันคุ้นหูนะคะคือคำว่าการแจกลูก
1: แจกลูกค่ะ
2: ค่ะอยากให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายว่าแล้วการแจกลูกเนี่ยมันหมายถึงอะไรใช่ค่ะแล้วมีวิธีการอย่างไรบ้างค่ะ
1: ถ้าเอาง่ายๆก็คือว่าคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นแม่และจะต้องมีลูกถ้าคิดอย่างนี้นะคะคนที่เป็นแม่ก็คือคนที่ยึดเป็นหลักเอาไว้นะคะแล้วก็แจกไปให้ลูกทุกคนนะคะยกตัวอย่างเช่นในหนังสือภาษาภาทีนะคะสระอานี่จะเป็นแม่นะคะแล้วแจกสระอาเนี่ยไปให้กอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่างนะคะอันนี้การแจกลูกเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับการสะกดคำไปด้วยได้นะคะแต่ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าอ่านแจกลูกคือกออากาจออาจาดออาดาตออาตาปออาปาบออาบาออาอาอย่างนี้แจกลูกนะคะถ้าจะเป็นสระที่ลดรูปลงไปนะคะอย่างเช่นสระโอะเงี้ยนะเราจะแจกลูกอันนี้รูปสระโอะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อแจกลูกใครเป็นแม่สระโอะเป็นแม่แจกไปให้กอตอบอก็เป็นกอโอะโกะตอโอโตบอโอะโบของชั้นป.2นะคะเด็กเริ่มรู้แล้วว่าอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำเขาเสียงจะไม่เหมือนกันเขาเริ่มจะเข้าใจนะคะเพราะนั้นเราก็จะแจกลูกอักษรกลางกลุ่มหนึ่งก็คือกอโอะโกะตอโอะโตปอโอโปะนะฮะถ้าเป็นอักษรสูงก็ขอโอโขพอโอโผหอโอโขนะฮะหรืออักษรต่ำก็คอโอโคนะฮะเสียงก็จะไม่เหมือนละนะฮะนอโอโนลอโอโลเนี่ยค่ะนี้ก็เป็นวิธีการที่เราก็ได้นำความรู้ภูมิปัญญาของโบราณของเราเนี่ยนะเรื่องของการสะกดคำเนี่ยมาใช้แต่ว่าเรามาปรับใหม่นะคะแล้วก็ดีไซน์แบบให้มันน่าอ่านนะคะการสอนสะกดคำแจกลูกนี้เนี่ยนะคะเหมาะสำหรับที่จะใช้ในชั้นป.1กับป.2เพื่อให้เด็กเนี่ยอ่านให้ได้อ่านให้แตกแต่พอถึงป.3แล้วเริ่มลดแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาสะกดคำแจกลูกแล้วนะคะป.3เขาอ่านได้แล้วดังนั้นป.1 ป.2 นี่สามารถค่ะนะคะต้องให้เด็กอ่านให้ออกเขียนให้ได้ซะก่อนนะคะ
2: ค่ะก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับการอ่านในชั้นป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ต่อไปค่ะต้องเรียนถามอาจารย์วิภาวีแล้วค่ะในฐานะที่เป็นครูที่สอนเด็กประถมจริงๆแล้วก็สอนภาษาไทยมาเรียกว่าหลายสิบปีนะคะอาจารย์มีประสบการณ์หรือว่ามีเรื่องอะไรจะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆว่าการสอนแจกลูกเนี่ยมันทำให้เด็กสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้คล่องแล้วก็หรือว่าการสอนภาษาสำหรับเด็กเล็กๆที่เพิ่งขึ้นมาจากอนุบาลเนี่ยมันยากไหมคะอาจารย์กว่าที่จะอ่านออกเขียนได้ค่ะ
3: ตรงนี้เราคงต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าภาษาไทยเนี่ยมีความสละสลวยนะคะเวลาที่เราสอนเรื่องรูปสละเราจะเห็นว่าเขาจะมีทุ่นใช่ไหมคะเพราะว่าเท่าที่ตัวเองเรียนมาก็ยังจดจำได้อยู่ว่าไอ้ทุ่นอันเนี้ยเป็นที่ที่พยัญชนะจะมาเกาะนะคะมันก็คือแม่กับลูกที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นี้อย่างเช่นสระอาจะมีทุ่นอยู่ข้างหน้าสระอาก็แปลว่าสระอานั้นจะต้องเป็นสระที่อยู่ด้านหลังแต่ถ้าหากว่าสระเอทุ่นจะอยู่ด้านหลังสระเอเพราะฉะนั้นสระเอจะเป็นสระที่เขียนข้างหน้านะคะอันนี้เป็นภูมิปัญญาอย่างแรกพอมาถึงขั้นการแจกลูกเราก็จะเริ่มจะรู้แล้วว่าสระเอบวกกับกอไก่ใช่ไหมคะอันนี้เริ่มมองเห็นภาพสระเอกับกอไก่นั่นคือการมาเขียนคำเป็นกอเอเกพูดว่ากอเอเกแต่เขียนสระเอก่อนเริ่มมองเห็นการแจกลูกว่ามันเพื่อการอ่านหรือเพื่อการเขียนนะคะทีนี้สำหรับเด็กเล็กๆอาจารย์นึกถึงภาพเด็กป.1จริงๆหลักสูตรเนี่ย พิ่งรู้จักพยัญชนะกับสระยังผสมคำไม่เป็นเลยแต่เรามีหลักให้เขาเพราะเราจะสอนเด็กให้เรียนรู้จากการคิดผสมไม่ได้ให้จากการจำนะคะเพราะฉะนั้นพอกระบวนการแจกลูกมาถึงทำให้เราเริ่มรู้แล้วว่าสระผสมกับพยัญชนะเปลี่ยนพยัญชนะไปเรื่อยๆแต่เสียงก็จะตามเสียงสระนั้นไปนะคะพอมาถึงขั้นตอนของสระผสมแม้ว่าจะมีรูปของสระหลายตัวซ้อนกันอยู่แต่พอเอาพยัญชนะใส่เข้าไปที่ทุ่นนั้นเสียงก็จะล้อตามเสียงสระนั้นไปมันก็จะง่ายกับการที่เด็กจะเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเป็นสระเอียเออียอมียอยักษ์อยู่ข้างหลังแต่ยอยักษ์ไม่ใช่ตัวสะกดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้การสอนให้เกิดการเข้าใจแล้วผสมกับพยัญชนะทุกพยัญชนะได้ก็จะเกิดภาพที่ไต่เต้าขึ้นไปเป็นฐานของการเรียนในชั้นที่สูงขึ้นดังนั้นในความรู้ทั้งหมดที่เราเอามาทำเป็นหนังสือเรียนโดยเฉพาะของโรงเรียนสาธิตเราจะมีหนังสือของเราเพราะเรามีหลักการและเหตุผลที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ไม่ใช่แค่จำถ้าจำไม่มีวันหมดเพราะภาษาไทย
2: เยอะมาก
3: แล้วสละสลวยมากยังมีรูปวรรณยุกต์อีกอาจารย์จะถ่ายทอดคำพูดด้วยเสียงวรรณยุกต์ใดๆก็สามารถเขียนได้ทั้งหมดนะคะในภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราภาคภูมิใจจริงๆในภาษาของเราแล้วเราก็เชื่อว่าการสอนแจกลูกเนี้ยมันเป็นการสร้างให้เด็กรักในภาษาเพราะมันมีความละเอียดอ่อนพิถีพิถันนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะถึงขั้นพยัญชนะต้น2ตัวจะมีวรรณยุกต์อีกกี่รูปนักเรียนไปได้หมดเพราะรู้จากเบื้องต้นของฐานการแจกลูกอันนี้ค่ะอันนี้คือหลักสำคัญเลยค่ะ
2: ค่ะก็เป็นหลักการของท่านอาจารย์ปิตินันท์ซึ่งอาจารย์ได้สรุปหลักการแล้วพอถึงมาส่วนปฏิบัติเป็นมาใช้ก็นำหลักการมาสู่การปฏิบัติแล้วคราวนี้ขออนุญาตย้อนกลับมา
1: เพิ่มเติมนิด
2: ได
1: ้
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: คือลูกเนี่ยนะคะมีหลายลักษณะนะคะอย่างที่บอกว่าใครจะต้องเป็นแม่คือจะต้องยึดใครเป็นหลักเอาไว้ใช่ไหมคะอย่างเช่นยึดพยัญชนะต้นเป็นหลักแล้วก็แจกไปตามสระอย่างเช่นยึดกอเป็นหลักใช่ไหมคะแจกไปตามอะอาอิอีอือก็จะได้แจกลูกว่ากะกากิกีกึกือกุกูนะฮะแต่ถ้าเผื่อเมื่อไหร่เรายึดสระเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วเราจะแจกลูกไปนะฮะตามพยัญชนะต้นต่างๆเช่นยึดสระอาเป็นหลักก็เป็นกาจาขาสามายานี่สระอาทั้งนั้นเลยเด็กก็รู้จักนะฮะถ้ายึดสระอีเป็นหลักก็กีจีขีสีมียีแล้วยังมีแบบอีกแบบนึงนะฮะซึ่งอันนี้ถ้าเด็กโตขึ้นไปเขาจะเรียนตัวสะกดแม่ต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะใช้เป็นการแจกลูกเนี่ยก็ได้อย่างเช่นยึดสระและตัวสะกดเป็นหลักอย่างเงี้ยยึดสระอาและงองูเป็นหลักนี่ก็เหมือนกับแม่กงใช่ไหมฮะแม่กงที่สะกดได้สระอานะฮะก็จะเป็นกางจางขางสางมางยางเด็กก็เมื่อเห็นนะฮะตัวประกอบกันเป็นคำแล้วแล้วก็ฟังจากเสียงแล้วเนี่ยเขาสามารถคิดวิเคราะห์ได้ว่าถ้าเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวอื่นล่ะจากกางก็เป็นขางได้อย่างเงี้ยค่ะนี่คือการแจกลูกวิธีหนึ่งซึ่งมันผสมผสานกันไปกับการสะกดคำไปด้วยในตัวคืออ่านสะกดคำไปในตัวนะคะ
2: เรียกว่าเด็กได้หลักการ
1: ไป
2: เลยแล้วก็ได้ฝึกด้วยการที่พอแจกลูกไปก็เกิดความคล่อง
1: ความ
2: ไปอีก
1: ใช่ใช่
2: ได้ทั้งหลักการแล้วก็ได้ฝึกฝนจะเกิดความ

0: คล่องความชำนาญเกิดขึ้นนี่ก็คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านถ้าเกิดว่าอยากฝึกให้ลูกอ่านหนังสือคล่องอ่านเก่งก็สามารถนำเอาไปใช้ได้นะคะนี่ต้องเรียนถามอาจารย์ดร.ฉัตรวรรณบ้างว่าในฐานะที่อาจารย์อยู่ในส่วนที่จะต้องผลิตบัณฑิตหรือว่าผลิตคุณครูที่จะต้องไปสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆอะค่ะอาจารย์มีวิธีการหรือว่ามันมีหลักของการที่จะผลิตครูอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะก็ต้องเรียนเบื้องต้นก่อนนะคะว่าโดยส่วนตัวเองก็เรียนผ่านวิธีแจกลูกสะกดคำแบบนี้มาก่อนซึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ทำให้เราอ่านได้คล่องจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เลยมาเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ปิตินันท์ด้วยก็ยิ่งทำให้เข้าใจวิธีการแจกลูกสะกดคำผสมคำชัดเจนมากขึ้นจนตอนนี้มาเป็นอาจารย์ของลูกศิษย์ที่เป็นนิสิตคณะครุศาสตร์เนี่ยค่ะที่จะต้องไปเป็นคุณครูในอนาคตเนี่ยก็ได้นำวิธีนี้มาสอนนิสิตอีกซึ่งนิสิตก็จะมีทั้งที่จบไปอาจจะเป็นครูภาษาไทยหรือเป็นครูในวิชาอื่นๆสาระอื่นๆโดยเฉพาะนิสิตที่ไม่ได้สอนภาษาไทยแน่นอนเขาก็อาจจะบ่นว่าทำไมเขาต้องเรียนวิธีแจกลูกสะกดคำผสมคำด้วยทั้งที่เขาไม่ได้ไปสอนภาษาไทยหรือแม้แต่ตัวนิสิตที่เป็นเอกภาษาไทยเองที่ต้องไปสอนภาษาไทยประถมศึกษาเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่เข้าใจนะหลักการสอนแบบแจกลูกสะกดคำนี้หรือว่าเขาไปสอนป.ปลายไม่เห็นจำเป็นเลยว่าเขาจะต้องมาเรียนรู้วิธีเหล่านี้ก็พยายามที่จะชี้ให้เขาเห็นนะคะว่ามันเป็นวิธีที่สำคัญยังไงถ้าสำหรับคนที่จะไปสอนนักเรียนในระดับประถมต้นมันก็เป็นวิธีที่สำคัญแน่นอนเพราะว่าจะต้องพัฒนาให้เด็กอ่านออกใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อที่จะเขียนได้ในลำดับที่โตขึ้นก็จะสอนแบบหลักการที่อาจารย์ปิตินันท์ได้กรุณาถ่ายทอดวิธีไปเมื่อสักครู่ค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กเอกภาษาไทยหรือว่าเอกวิชาอื่นๆก็จะให้เขาเรียนรู้ว่าโครงสร้างของคำในภาษาไทยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างพยัญชนะสระวรรณยุกต์พยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดแล้วก็จะให้เขาว่าแต่ละส่วนที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างคำในภาษาไทยเนี่ยมันประกอบไปด้วยทั้งรูปและเสียงซึ่งพอพูดถึงตรงนี้นิสิตหลายคนก็เขาไม่เคยทราบมาก่อนว่าเอ้ยมันแยกย่อยเป็นแบบนี้ก็เลยเป็นคำตอบที่เขาก็รู้ได้เองว่าอ๋อที่เด็กอ่านไม่ออกหรือที่ตอนเด็กๆเขามีปัญหาเรื่องอ่านไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากเขาไม่รู้ว่าเสียงของสัญลักษณ์นั้นเขาจะต้องเปล่งเสียงสัญลักษณ์ที่เห็นออกมาว่าอย่างไรซึ่งตอนสอนเนี่ยเขาก็จะเกิดคำถามก่อนเรียนเลยค่ะเขาจะถามว่าทำไมเด็กไทยถึงมีปัญหาเรื่องอ่านไม่ออกพอเราอภิปรายกันเรื่องของโครงสร้างคำในภาษาไทยอะค่ะว่าประกอบด้วยรูปเสียงเขาก็จะเริ่มเข้าใจว่าสาเหตุหลักที่เด็กอ่านไม่ออกเพราะอะไรเพราะเด็กรู้แต่รูปแต่เด็กไม่รู้ว่ารูปหรือสัญลักษณ์นั้นเนี่ยมันเปล่งเสียงออกมาว่าอย่างไรจึงอ่านไม่ได้
0: ค่ะเพราะว่าตามหลักการเรียนรู้ภาษาก็เกิดจากฟังพูดเด็กจะคุ้นเรื่องเสียงแต่ว่าตอนหลังเราต้องมาจับที่รูปกับเสียงเข้าด้วยกันแล้วก็มีการแจกลูกสร้างความชำนาญให้กับเด็กๆอีกนะคะทำให้ภาษาไทยของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่เขาจะสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ต่อไปได้เพราะว่าถ้าอ่านไม่ออกยังไงความรู้ใหม่ก็ไม่สามารถที่จะค้นคว้าหรือว่าเก็บเกี่ยวมาเข้าตัวเราได้นะคะคราวนี้ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์วิภาวีเพิ่มเติมคือยังติดใจอยู่ว่าอาจารย์คะแล้วเวลาที่อาจารย์สอนอยู่ในห้องเรียนแล้วมีวิธีการเช่นการแจกลูกหรือว่าวันหนึ่งวันนี้เป็นการอ่านสะกดแล้วมาถึงเป็นการเขียนสะกดเด็กๆ เขามีความสับสนหรือว่าไม่สับสนได้เลยถ้าเราเรียกว่าทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังค่ะอาจารย์ทั้ง3ท่านได้อธิบายถึงวิธีการสอนสะกดคำในภาษาไทยประกอบด้วย2วิธีคือการอ่านสะกดคำและการเขียนสะกดคำซึ่งผู้สอนและผู้เรียนต้องทำความเข้าใจว่าแตกต่างกันอย่างไรพร้อมทั้งได้รู้ความหมายของการแจกลูกนอกเหนือจากการสะกดคำแบบแจกลูกแล้วยังมีวิธีการสอนอ่านอีกหลากหลายวิธีครั้งหน้ามาติดตามชมว่าจะมีวิธีอย่างไรบ้างพร้อมทั้งมาชมเทคนิคและสื่อการสอนที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องกันค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นนั้นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา

ยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

0: ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ช่วยด้วยนะคร
2: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหร
4: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาตามไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของ

0: ของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆ
2: พ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
4: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
2: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
5: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
2: BLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
5: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
6: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
2: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
5: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
7: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะทีนี้ฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด
34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าlagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะ enzyme นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strandให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆ นะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะ DNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับC นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะชอย C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะA คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ D เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้ง

คลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบรนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์และดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหา

ค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นู้นได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดหนึ่งซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์เองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทําให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทําให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้าใหม่ครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

สึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ

0: ผมคิดว่าจริงๆปัญหาหนึ่งที่เราละเลยไม่ได้คือปัญหาการศึกษาในภาพรวมผมในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าโรงเรียนหรือการศึกษาคือเครื่องมือสำคัญในการที่จะสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นการศึกษาในระบบของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันเป็นระบบที่รวมศูนย์ที่ใหญ่มากๆผมคิดว่าการที่เราอยู่ในระบบที่มันแตกต่างกันระหว่างระบบที่รวมศูนย์กับกระจายอำนาจยิ่งไปอยู่ในระบบที่มันต้องส่งต่อหลายๆส่วนอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงยิ่งเกิดขึ้นได้ยาก
1: เราจะใส่ประตูนี
0: ้เราต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเราไม่สามารถไปอยู่ในระบบที่จะต้องต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วค่อยรอให้ยอดพีระมิดเป็นคนบอกว่าเราต้องทำอย่างไร
2: กว่า20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น3ยุคด้วยกันตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542เป็นผลงานชิ้นสำคัญที่ถือว่าเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้และในช่วงนั้นเองที่เราจะเห็นกฎหมายที่ออกมาให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการตัวเองได้มากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติจริงๆกลับไม่เป็นอย่างนั้น
3: ถ้าพูดเรื่องอิสระของโรงเรียนนะคะจริงๆส่วนหนึ่งมันเกิดจากโครงการจำนวนมากที่เข้าไปโรงเรียนที่บอกว่าโรงเรียนต้องทำอะไรและในขณะเดียวกันมันมีปัญหาที่มาจากตัวโครงสร้างด้วยอย่างที่เราเห็นโรงเรียน 30,000 กว่าโรงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าแต่ละโรงเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ไม่เหมือนกันเป็นเหมือนองค์กรที่แยกแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเราไปดูลักษณะในความเป็นจริงแล้วอะค่ะเราจะพบว่าโรงเรียนเหล่านี้ไม่สามารถเลือกบุคลากรของตัวเองได้ไม่สามารถที่จะกำหนดงบประมาณที่ตัวเองต้องการใช้จ่ายในแต่ละปีแม้กระทั่งสะสมเงินทุนในการบริหารจัดการตัวเองก็ไม่ได้มีการโรเทตคนย้ายไปมาระหว่างโรงเรียนต่างๆหรือโรงเรียนกับกระทรวงแล้วก็เงื่อนไขการให้ผลประโยชน์การเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนอย่างเงี้ยค่ะตัวโรงเรียนก็ไม่ได้สามารถกำหนดได้ด้วยตัวเองไม่สามารถเลือกคุณครูของตัวเองได้ด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าโรงเรียนเป็นเหมือนองค์กรหนึ่งเป็นบริษัทแบบนึงเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่สิ่งที่น่าจะคล้ายกันมากกว่าก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการในภาพใหญ่มีโรงเรียนอยู่ 30,000 สาขาให้บริการถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าโรงเรียนเป็นสาขาแล้วด้วยตัวโครงสร้างปัจจุบันนะคะเขาก็เลยจะไม่มีอิสระในหลายๆด้านโดยธรรมชาติถึงแม้ว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องฟังนโยบายที่มาจากส่วนกลางอยู่ดีนะคะ

0: ยิ่งใส่ทรัพยากรมากยิ่งใส่โครงการก็ไปมากมันยิ่งรุงรังมากแล้วครูก็อยู่กับเด็กน้อยลงถามว่าพ.ร.บ.42เนี่ยมันมีปัญหาไหมเขาก็เขียนไว้ดีนะแต่ว่าเราทำไม่ครบไงเช่นการเป็นนิติบุคคลหรือมาตรา24มาตรา24ของปี42เนี่ยให้โรงเรียนมีอิสระในการจัดวิชาเรียนใช้วิจัยเป็นฐานเรียนรู้จากชุมชนเรียนแบบโครงงานมาตรา24ไม่ได้ถูกใช้เลย
1: เด็กเชียงรายเด็กยะลาก็เรียนหลักสูตรเดียวกัน
0: เป็นโจทย์ที่ไม่ได้สร้างการเรียนรู้ให้เด็กเพราะไม่ได้พัฒนาครูให้สามารถสอนตามมาตรา24ได้มีพรบที่ดีแค่ไหนถ้าเราไม่พัฒนาคนทำคนที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมันก็ไปไม่รอดถ้าโรงเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงครูกับผอ.ต้องกล้าแล้วผอ.ต้องอยู่นานหน่อย

0: ถ้าผอ.ยังเห็นโรงเรียนเป็นที่ stepping stone นะฮะมาเพื่อ2ปีย้าย3ปีย้ายเนี่ยมันยากมาก
1: ในยุคที่2ในช่วงปีพุทธศักราช2552ถึงพุทธศักราช2561เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาด้วยนโยบายเรียนฟรี15ปีพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนและให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นยุคที่3นโยบายการศึกษาในยุคปัจจุบันที่เน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาเน้นผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อการปฏิรูป3ฉบับคือพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพุทธศักราช2562พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพุทธศักราช2562รวมถึงพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562แต่สิ่งที่เราเห็นมาตลอด10ปีที่ผ่านมาและไม่เปลี่ยนแปลงไปคือประเทศไทยลงทุนด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากถึงร้อยละ50โดยลงทุนกับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุดโดยเราใช้งบประมาณไปกับบุคลากรมีสัดส่วนสูงที่สุดในงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงศึกษาธิการ
2: โอ้โหเป็นความเจ็บปวดที่เราต้องมานั่งทบทวนเฮ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่คือจริงถ้าพูดกับตัวเองก็ทำที่นี่วะ
3: ผมว่าเรามีทรัพยากรที่ไม่น้อยรัฐควรจะไปส่งเสริมไปพัฒนาในที่ที่มันมีความต้องการผู้ปกครองที่ยังขาดแคลนผู้ปกครองที่ไม่มีโอกาสไม่ใช่เราไปทุ่มในโรงเรียนดีเด่นไม่กี่โรงเรียนที่แบบโอ้โหเด็กแต่ละคนนี่เก่งมากแต่ถามว่านับหัวแล้วมีกี่คนเรามีโรงเรียนมากมายที่เป็น elite school ที่เป็นโรงเรียนระดับแบบเลิศและเราก็อุดหนุนมากมายให้เงินให้ทรัพยากรมากมายแล้วเด็กที่ไปเรียนจริงๆแล้วปรากฏว่าแทบทุกคนมีปัญญาจ่ายเองในภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือเราจัดสรรมันได้ไม่มีประสิทธิภาพมันไปไม่ถึงคนที่ควรจะได้และไปในที่ที่ต้องมีความต้องการถามว่าคุ้มไหมก็ต้องยอมรับว่ายังอยู่ในระดับที่น่าผิดหวังคือนี่คือการกระจายทรัพยากรที่มันอาจจะไม่เหมาะสมในมุมนึงเราจะทำยังไงให้โรงเรียนมีแรงจูงใจที่จะ deliver ที่จะให้การศึกษาที่ดีที่สุด
1: อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตคืออัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยและเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนเราเคยมีประชากรเกิดใหม่ปีละประมาณ1ล้านคนแต่เมื่อปี2536มาถึงปี2564เด็กเกิดใหม่ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากสถิติล่าสุดอัตราการเกิดปี2564มีเด็กเกิดใหม่เพียง 544,570 คนซึ่งลดลงจากปี2563ถึง 42,798 คนนั่นหมายความว่าปี2564การเกิดลดลงมากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับ50ปีก่อนสิ่งนี้จึงส่งผลให้จำนวนเด็กที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานน้อยลงทุกปีปัจจัยนี้ส่งผลให้ประเทศไทยมีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเราจะเห็นแนวโน้มตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีสัดส่วนเกินร้อยละ50ของโรงเรียนในสังกัดสพท.ทั้งหมดสิ่งที่ตามมาเมื่อโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นคืองบประมาณส่วนอุดหนุนโรงเรียนและบุคลากรโดยรวมมีแนวโน้มลดลงประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณลดลงเพราะที่ผ่านมาเราใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรครูโดยการนับจำนวนรายหัวนักเรียนฉะนั้นยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนมากขึ้นเท่าไหร่ครูก็ยิ่งไม่ครบชั้นครบวิชาตามไปด้วยเช่นกัน
0: โรงเรียนเล็กได้ทรัพยากรน้อยครูไม่ครบเด็กเสียเปรียบมันยิ่งถามความเหลื่อมล้ำไงเหลื่อมล้ำสติปัญญาต่อไปเหลื่อมล้ำการใช้ชีวิตในอนาคตการเข้าถึงทรัพยากรเหลื่อมล้ำทางสังคมเพราะรู้ไม่เท่าทันสังคมผู้อื่นมันเหลื่อมล้ำไปหมดเลยเพราะว่าเรามีฐานคิดเอา20 25ไปหาร
1: หากเราไม่มีแนวทางหรือนโยบายการบริ

0: ริหารจัดการให้ดีโรงเรียนขนาดเล็กจะมีจำนวนสูงถึง 18,000 โรงเรียนภายใน5ปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นโจทย์สำคัญที่ชวนให้ขบคิดและหาทางออกทั้งในด้านนโยบายการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณให้กับโรงเรียนทั่วประเทศว่าจะต้องเปลี่ยนไปในทิศทางใด
1: สิ่งหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์อย่างผมเชื่อมั่นอีกอันหนึ่งคือเรียกว่าการแข่งขันการศึกษาก็ต้องการการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาแข่งขันอย่างไรคือแข่งขันที่จะนำเสนอบริการที่มันมีคุณภาพผมไม่อยากให้นักการศึกษาไปตีความว่าการศึกษาคือการแข่งขันสอบของเด็กคนละเรื่องกันนะครับการแข่งขันของผมย้ำคือการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาที่จะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับเด็กและผู้ปกครองสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันขาดหายไปพอไม่มีการแข่งขันมันก็เลยไม่เกิดระบบแรงจูงใจถ้าจะทำการกระจายอำนาจให้นึกเสมอว่าจะกระจายแบบไหนก็ตามต้องถึงมือผู้ปกครองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าคิดว่าเขาไม่มีความรู้อย่าคิดว่าเขาไม่เข้าใจแต่ไม่มีใครรักลูกเขาเท่าเขาไม่มีใครอยากได้ทุนมนุษย์ในตัวเด็กมากเท่ากับพ่อแม่ผู้ปกครองอีกแล้วถ้าเขามีบทบาทการศึกษาเราก็จะดีขึ้นจริงๆโรงเรียนการศึกษาเนี่ยเราหวังว่านี่แหละจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เด็กมีโอกาสและก็มีโอกาสที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ได้ใกล้เคียงกันมากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักวิชาการสนใจเรื่องการศึกษาคือเราอยากจะรู้ว่าการศึกษามันสร้างทุนมนุษย์ให้กับคนแค่ไหนหมายถึงสิ่งที่มันอยู่ในตัวคนที่ช่วยให้เราผลิตอะไรต่างๆได้ดีขึ้นและที่สำคัญมันใช้ได้ต่อเนื่องมันใช้ตอนนี้เสร็จมันไม่ได้หายไปเลยมันยังเหลืออยู่แล้วมันก็ใช้ผลิตต่อไปได้เรื่อยๆแต่ที่สำคัญคือมันอยู่กับตัวคนมันฝังอยู่ในตัวเราเราเรียกว่าทุนมนุษย์เพราะคำถามก็คือความรู้ทักษะหรือสิ่งที่เราสามารถใช้ในการผลิตได้มันมาจากไหนหลักๆโดยรวมเราเชื่อว่าหนึ่งครอบครัวทั้งหมดทั้งมวลเราทิ้งครอบครัวไม่ได้สองคือการศึกษาคือโรงเรียนสูงแม่เด็กเล็กมหาวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่3แน่นอนครับชุมชนสิ่งแวดล้อมโดยรวม3ส่วนประกอบเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่สร้างคนแต่ละคนขึ้นมาสร้างทุนมนุษย์ในคนเพราะแน่นอนการศึกษาก็สำคัญนะครับเพราะคำถามคือที่เราสนใจความหวังของเราความหวังของสังคมและบทบาทหน้าที่ของสังคมก็คือเราจะทำยังไงให้เขามีโอกาสใกล้เคียงกันโรงเรียนก็คือที่หนึ่งที่สังคมสามารถสร้างโอกาสให้กับทุกคนได้แน่นอนครับการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความเสมอภาคในด้านของการสร้างทุนมนุษย์

0: จากความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภาคการศึกษาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดูจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายไม่น้อยสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 10,000 กว่าโรงทั่วประเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและงบประมาณของโรงเรียนภายใต้ข้อจำกัดหลากหลายด้านด้วยกันฉะนั้นการที่เราจะปฏิรูปการศึกษาได้เริ่มต้นที่โรงเรียนก็ต้องมาจากหลายกลไกที่นำพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติหนึ่งในนั้นข้อแรกเลยก็คือผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเป็นจุดแรกของการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากภายในโรงเรียนของตัวเองแล้ววันนี้เรามาที่นี่ครับโรงเรียนบ้านคลองม่วงจังหวัดกระบี
1: ่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนแปลง mindset ผู้บริหารโรงเรียนที่มีมุมมองว่าเรามาเป็นผู้บริหารเพื่ออำนาจเป็นผู้บริหารตามหน้าที่หรือเป็นผู้บริหารเพราะไม่อยากจะสอนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญในการปรับทัศนคติ

การศึกษาการจัดการศึกษาการให้การศึกษาเป็นหน้าที่ของคนทุกคนบ้านเรือนเจริญรุ่งเรืองมากแต่โรงเรียนอยู่ในกรอบ1ไร่ตรงนี้กลับเป็นจุดที่แย่ที่สุดในชุมชนแห่งนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราบอกว่าเรามองแค่มิติของ

0: ภายในมิติของมุมมองเราต้องฉีกกำแพงโรงเรียนออกว่าทุกที่คือโรงเรียนชุมชนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้โรงเรียนก็เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฉะนั้นเราในฐานะเป็นผู้บริหารเราจะไปดึงสิ่งเหล่านี้ไปบอกเขาอย่างไรไปดาระดมทรัพยากรทั้งหมดมาร่วมในการจัดการศึกษาให้การศึกษาให้กับลูกๆของเราอย่างไรโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการจัดการศึกษาเราข้ามข้อจำกัดด้วยการบริหารจัดการของเราได้ไหม
1: เมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาโรงเรียนแล้วกลไกต่อมาคือการวางเป้าหมายของโรงเรียนและการจัดการศึกษาให้ชัดเจนว่าปลายทางต้องการมุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นสำคัญเพื่อให้ครูในโรงเรียนเห็นทิศทางการทำงานและการเรียนการสอนเพื่อตัวเด็กมากขึ้น
0: คือทำงานที่เป้าหมายคือเอาเด็กเป็นตัวตั้งคือเราไม่ได้ทำหน้าที่ให้หมดไปวันๆน่ะผมถืออยู่3ดีเด็กผมอ่ะฮะเด็กก็คือในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ดีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมดีและก็ในเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพดี
2: ตอนนี้ก็ใส่ข้อมูลเรื่องของหลักสูตรข้อมูล
0: ซึ่งตอนนั้นก็มีความตั้งใจว่าอยากจะมาพัฒนาในเรื่องของวิชาการโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาแต่สิ่งสำคัญก็คือการสร้างความเชื่อมั่นและก็เปิดโลกทัศน์ของชุมชนและก็ของผู้บริหารส่วนได้ส่วนเสียจริงๆก็คือผู้ปกครองก็คือชุมชนที่เห็นอยู่ทุกคนมุ่งในเรื่องของการพัฒนาที่ตัวเด็ก
2: การส่งเรียนเพื่อขอรับผลประโยชน์เรื่องการบริหารจัดการว่าเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนะว่าเด็กกลุ่มนี้เราทำอย่างไรเราดูแลช่วยเหลืออย่างไรในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีเราใช้แบบไหนใช้อย่างไรที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียนการสอน
1: ฉะนั้นเมื่อเป้าหมายชัดเจนทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วของโรงเรียนจึงต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนมากที่สุดแม้ว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสายยันดำดีเมื่อ5ปีที่แล้วจะต้องเจอกับอุปสรรคในหลายๆด้าน
0: เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับสภาพโรงเรียนตอนที่มาใหม่ๆผมเองก็ตกใจเพราะคิดว่าโรงเรียนนี้เปิดมาถึง80กว่าปีแต่ทำไมบริบทของเรียนถึงเป็นลักษณะอย่างนี้คือเห็นสภาพโรงเรียนก็เห็นแค่มีเด็กด้วยสภาพความทรุดโทรมของอาคารสถานที่อะไรต่างๆก็คือไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กฝนตกนี่ก็ต้องวิ่งหนีฝนกันโดยเฉพาะห้องน้ำทั้งโรงเรียนก็มีอยู่ห้องเดียวอาคารนี้ทรุดโทรมมากครูก็หมดฝันกำลังใจที่อยากจะทำงานคิดว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนะก็ต้องเอาชุมชนนะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคิดกันว่าเอ๊ะเราจะมาแก้อย่างไรผมเลยเห็นว่าด้วยบริบทของโรงเรียนนะด้วยสภาพชุมชนนะสถานประกอบการนะที่เป็นโรงแรมระดับ5ดาวอะไรต่างๆที่อยู่รอบโรงเรียนก็เห็นศักยภาพตรงนี้ว่าถ้าเราได้ช่วยกันนะมาพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ก็น่าจะฟื้นคืนขึ้นมาได้

0: จากโรงเรียนที่เกือบจะถูกยุบพ่อแม่ผู้ปกครองต่างพาลูกหลานไปเรียนในเมืองเพราะไม่มั่นใจในคุณภาพการปลุกความเชื่อมั่นและศรัทธาของคนในชุมชนที่มีต่อโรงเรียนจึงกลับมาอีกครั้งผ่านการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้อำนวยการโรงเรียนชาวบ้านผู้นำชุมชนผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานราชการในพื้นที
1: ่ซึ่งตอนแรกก็ได้ออกไปเยี่ยมชุมชนนะโดยเฉพาะผู้นำชุมชน
2: แล้วก็ซ่อมกันอันนี้เขาว่าโอ้ต่างด้านต่างมันทางด้านเรา
1: ผู้นำสถานประกอบการนะแล้วก็ผู้นำทั้งภาครัฐไม่ว่าอบต.รปศต.อุทยานแห่งชาติหรือกรมทหารนะเราก็มาช่วยกันว่าเออเราทำอย่างไรนะที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้เดือนแรกที่ผมมารับตำแหน่งก็ได้ปรับ

0: เปลี่ยนบริบทเรื่องของอาคารเรื่องของสถานที
1: ่พอดีว่าโรงเรียนบ้านกองม่วงมีพื้นที่มันน้อยนะเราเลยทุกพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็นทำเป็นห้องสมุดโอเพนแอร์นะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งที่จะให้นักเรียนได้เรียนนอกพื้นที่ดังนั้นตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ให้ทีมงานของคณะกรรมการสถานศึกษานะเป็นผู้ดูแลนะในเรื่องของเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็มีผู้ปกครองนะครับที่มาช่วยกันเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้กับลูกๆของเราพอก็ต้องเป็นคนนำทำ
0: นะเราเน้นในเรื่องของการมาร่วมมือกันช่วยกันทุกมิตินะครับไม่ใช่ว่าช่วยกันในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวขายไอเดียนะฮะคุยกับเขาแบบนี้เปลี่ยนจากเงินแล้วเรามาช่วยกันอย่างอื่นได้ไหมเงินผมไม่ได้เป็นเศษว่าไม่รับคุณไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรแต่คุณมาช่วยสิ่งสำคัญที่ผมต้องการก็คือเน้นในการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เห็นว่าสถานประกอบการโรงเรียนเด็กนักเรียนนะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันแทนที่ว่าจะง่ายเงินมอบเงินแล้วก็ตัดขาดแล้วก็หายไปถ้าอย่างนั้นคนก็ต้องมาดูแลด้วยเลยการเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์แล้วก็ถ้าทำอย่างนี้ได้มันจะเกิดความยั่งยืนโดยเฉพาะสีของอาคารอนุบาลที่เป็นสีชมพูทั้งหลังนะครับแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับก็ได้รับการบริจาคแล้วก็เป็นการสร้างการศึกษาที่ยั่งยืนด้วยเพราะเด็กมันต่อไปมันก็โตขึ้นอยู่ในแหล่งเรียนรู้ที่มันสมบูรณ์ที่มันปลอดภัยที่มันสะอาดแหล่งเรียนรู้ที่ดีๆเขาก็จะไปเป็นคนดีต่อไปแล้วก็จะได้ช่วยเหลือสังคมต่อไปด้วย
2: การจัดสภาพบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้น่าอยู่น่ารู้และน่าเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่แต่ละโรงเรียนมองข้ามไม่ได้เช่นกันทุกพื้นที่ในโรงเรียนสามารถเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกคุ้นเคยเสมือนอยู่บ้านของตัวเอง

0: ก็คือชื่อของอาคารของโรงเรียนบ้านคลองม่วงนะฮะก็คือเราตั้งชื่อจากแนวคิดที่ว่าสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านของนักเรียนด้วยนะฮะสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านของชุมชนด้วยเราเลยใช้สถานที่ในเขตบริการของโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่อาศัยตามหมู่บ้านต่างๆนะมาตั้งชื่อเป็นอาคารเพื่อให้รู้สึกว่านี่คือบ้านเขาด้วยห้องน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญต้องสะอาดทุกเวลาและต้องเป็นพื้นที่ที่ต้องฝึกเด็กได้ผมเลยเปลี่ยนแนวคิดว่าห้องน้ำของผมต้องนั่งทานกาแฟได้ก็คือมันต้องสะอาดและก็ต้องไม่มีกลิ่นทุกอย่างเป็นครูหมด
1: เมื่อทุกส่วนในโรงเรียนทุกพื้นที่ในชุมชนเป็นครูได้หมดการเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการสอนใหม่ๆที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ในโรงเรียนพัฒนาได้จริงผู้อำนวยการโรงเรียนจึงต้องหันมาทบทวนบทบาทสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นผู้นำทางวิชาการเพื่อให้ครูในโรงเรียนเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนไปพร้อมกัน
0: หัวใจหลักเลยของความเป็นครูของความเป็นผู้นำก็คือความรักและก็ความศรัทธาเราต้องสร้างให้ได้นั้นสิ่งเหล่านี้สร้างผ่านอะไรหนึ่งสร้างผ่านการครองตนสร้างผ่านการครองคนสร้างผ่านการครองงานเราอยากจะให้โรงเรียนขับเคลื่อนด้วยระบบผอ.ไม่อยู่ครูคนไหนไม่อยู่แต่ระบบมันเลื่อนไหลไปได้ผมบอกกับครูตลอดว่าทุกคนเป็นผู้บริหารหมดแต่ผู้บริหารตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนต่างกันฉะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการทำทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน
2: แต่เจ้าประเมินแน่หรือยัง
3: อย่างครับ
0: คือให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติกับตัวเองโดยการทำงานเมื่อโรงเรียนประสบความสำเร็จในระยะแรกเขาก็เกิดความภาคภูมิใจว่าบางที

0: ในชีวิตเขาไม่เจอลักษณะอย่างนี้ที่ทุกคนร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันทำโดยเฉพาะชุมชนที่เข้ามาร่วมในทุกๆกิจกรรมถือว่าเป็นครูแล้วก็เป็นโรงเรียนเราทั้งหมด
1: สำหรับการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิดถ้าเรา
0: ส่วนในเชิงวิชาการเราก็ต้องนำวิชาการให้กับคุณครูด้วยบางทีก็รู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าพอเรามองไปถึงว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นสิ่งที่เราทำก็คือเพื่อสร้างอนาคตให้กับเด็กมันเป็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยเฉพาะในเรื่องของชุมชนจะทำอะไรก็นึกถึงเป้าที่เราจะไปพัฒนาเขา

0: ัฒนาหลักสูตรของที่นี่จึงเน้นไปที่การมีส่วนร่วมการสร้างความร่วมไม้ร่วมมือจากป่าชุมชนผู้ปกครองบุคลากรในสถานประกอบการมาร่วมเป็นครูของนักเรียนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงพัฒนาทักษะด้วยการลงมือทำจริงเห็นโลกที่กว้างกว่าในตำราจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี
1: ้การบริหารระยะที่2ของผมได้ใช้คำว่า CBC ที่จะลงสู่ตัวนักเรียนก็คือ Community Based Curriculum ก็คือใช้หลักสูตรใช้ชุมชนเป็นฐานในเรื่องของการกำหนดหลักสูตรตอนนี้ที่เขียนว่าคนข้างเลนั่นคือจริงๆแล้วคือตัวหลักสูตรนั้นคนที่อยู่ใกล้ทะเลมันต้องเรียนรู้ในเรื่องของชาติพันธุ์เดิมๆเลยมาเรียนรู้ในเรื่องของการเอาชีวิตรอดเรียนรู้ทางลักษณะทางภูมิศาสตร์เรียนรู้เรื่องของสัตว์ทะเลเรียนรู้ของอาชีพเดิมๆสุดท้ายก็มาเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพปัจจุบันในเรื่องของการให้การบริการงานโรงแรมอะไรต่างๆสมมติว่าเรื่องสัตว์ทะเลเกี่ยวพันกับเรื่องของชีวะเรื่องวิทยาศาสตร์ไหมแล้วก็ไปอยู่ในวิทยาศาสตร์ในเรื่องของโรงแรมเรื่องของการอาชีพนี้อยู่ตรงไหนอยู่การอาชีพไหมเรื่องของว่ายน้ำอยู่พละไหมแล้วก็กำหนดหน่วยขึ้นมาในหน่วยตัวนี้ความยากความง่ายก็ลงไปตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมต้นประถมปลายนะครับนั่นคือหลักสูตรเราสามารถออกแบบได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เราจัดประจำวันเราอยู่ที่นี่เราอาจจะใช้ภาษาอังกฤษเพราะเราเด็กจบออกไปภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในการทำมาหากินเขาในอยู่ในการท่องเที่ยวเราก็เสริมภาษาอังกฤษตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างเราจัดหลักสูตรในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้นหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถออกแบบได้ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและจุดเน้นของโรงเรียนเน้นเรื่องของการบริการที่เด็กไปพักผ้าบริการตามโรงแรมไหมเด็กจบออกไปแล้วโอกาสมันไม่เท่ากันบางคนอาจจะเป็นแม่บ้านบางคนอาจจะเป็นคนสวนบางคนอาจจะเป็นรีเซพชันบางคนอาจจะเป็นกุ๊กงั้นเราก็ต้องให้เด็กได้เรียนรู้หลากหลายว่าคนเราเมื่อจบจากเราไปคุณมีโอกาสขนาดไหนครอบครัวส่งเสริมได้ขนาดไหนต้องเอาวิชาตรงนี้ไปติดตัวเผื่อเขาว่าเอ๊วันหนึ่งเราถนัดนี่ในเรื่องของงานรีเซพชันเขาก็ได้ไปต่อยอดในเรื่องของรีเซพชันนั่นคือเอาท้องถิ่นมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ออกแบบให้เข้ากับหลักสูตร
2: ผู้ปกครองเนี่ยก็คือการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนคุณครูในการที่เราจะเอาผู้ปกครองหลายๆคนเข้ามาสอนหลายๆสไตล์หรือหลายๆแบบเขาก็จะมีประสบการณ์ชีวิตในการเล่าเรื่องหลายๆแบบก็จะได้ความรู้ประสบการณ์
3: ได้ความสุขเก่งมากเลยคนไหนบอกก็ได้ความดีคะได้ความดีขอให้ทุกคนนะคะมีจิตใจเทวามีต่อส่วนรวมเพราะทำให้สังคมเราเนี่ยมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น
1: เด็กทุกคนนะมีเก่งตามศักยภาพของเขาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะหนุนนำจะสนับสนุนโดยเฉพาะโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองชุมชนว่าจะสนับสนุนเขาได้มากน้อยแค่ไหนในโรงเรียนเรามี8สาระเราตั้ง8สาระให้มีอยู่ในชุมชนด้วยเรายึดโรงแรมเป็นตัวตั้งเราก็ได้ไปคุยกับสถานประกอบการอีกว่าเรามาร่วมกันจัดการศึกษาในส่วนของภูมิปัญญาในส่วนของแหล่งเรียนรู้ดีไหมก็ไปขายไอเดียนะครับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของในชุมชนมีเยอะมากแต่ทำไมเรายังจัดการสอนแบบเดิมก็คือเอางบประมาณที่รัฐให้มา

0: อย่างนั้นโรงเรียนเล็กไม่มีครูพละก็จะไม่มีครูพละตลอดไปการจัดสรรงบตำแหน่งก็ไม่ได้ถามว่าเราจะแก้อย่างไรเลยบอกว่าอย่างนั้นในส่วนของสถานประกอบการที่เขามาใช้ทรัพยากรของที่นี่เรามามีส่วนช่วยในการจัดการศึกษาไหมเราคืนกำไรคืนทุนให้กับคนในชุมชนไหมก็เลยบอกว่าคุณก็สามารถมาช่วยในเรื่องของการศึกษามาเป็นครูของเราได้มาเป็นผู้บริหารร่วมกับโรงเรียนได้ไหม
1: การเรียนรู้ของโรงเรียนแห่งนี้จึงไม่ใช่การเปิดตำราเรียนท่องจำเหมือนก่อนห้องเรียนที่นี่จึงไม่ใช่ห้องเรียนสี่เหลี่ยมที่อัดความรู้แน่นๆเหมือนแต่ก่อนแต่ห้องเรียนของที่นี่จะกว้างมากเพราะใช้ทรัพยากรในชุมชนมาเป็นแหล่งเรียนรู้ตำราของที่นี่จึงไม่ตายตัวเพราะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงการปฏิบัติจริงและเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและความหมายกับชีวิตเด็กมากขึ้นเพราะพวกเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละครั้งจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาได้อย่างไร
0: เด็กเราที่เราต้องการฝึกพื้นฐานอาชีพต้องการฝึกทักษะชีวิตต้องการฝึกในเชิงวิชาการครูในโรงแรมในสถานประกอบการนี้มีเยอะเรามาทำโรงแรมให้เป็นโรงเรียนดีไหมตอนนี้เราได้นำเด็กไปเรียนที่สระว่ายน้ำของโรงแรมเรียนเรื่องของทักษะอาชีพในเรื่องของภาษาในเรื่องของงานบริการงานห้องพักงานสวนให้เด็กไปฝึกงานที่โรงแรมโดยใช้วันเสาร์วันอาทิตย
2: ์ขวาจับด้ามจะหันไปทางด้านขวานะครับส้มใช้มือซ้ายจับด้ามจะหันไปทางด้านซ้ายนะครับโดยกำหนดว่าช้อนจะอยู่ต้องอยู่บนส้มนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งถัดมานะครับผมเป็นจานเนยกับมีดเนยนะครับจานเนยจะอยู่ซ้ายมือเสมอนะครับไม่เวลาเราเซตอัพไม่อยู่ขวามืออย่างนี้นะครับ
3: เมื่อก่อนเนี่ยคือเราเห็นว่าเด็กมันน้อยแล้วก็คงจะมีการเรียนการสอนที่ไม่เท่าเทียมกับในเมืองเราก็ไม่อยากที่จะส่งอะไรเงี้ยแต่เมื่อมีการพัฒนาเข้ามาดูแล้วยิ่งน้อยยิ่งมีคุณภาพครูสอนเนี่ยจริงจังแล้วก็การเรียนการสอนไม่ว่าสื่อการเรียนการสอนอะไรก็ตามที่เข้ามาดูมันสามารถทำให้เด็กพัฒนายิ่งขึ้นไม่เหลือเชื่อตรงที่ว่าเข้ามาสอนตอนเด็กอนุบาลนะคะไม่คิดว่าจะเป็นลิทเทิลไกด์หรือจะมีการทำวิทยาศาสตร์ได้เก่งขนาดนั้นนะคะชาวบ้านในชุมชนเนี่ยมีความรักโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่อยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กโรงเรียนที่เขามีความภูมิใจว่าโรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ป.1ถึงป.6เนี่ยได้สร้างเขาให้มีอนาคตถึงปัจจุบันนี้และเมื่อเขาได้เติบโตได้รับความประสบความสำเร็จเขาก็อยากที่จะกลับมาตอบแทนโรงเรียนประถมของเขาโรงเรียนที่รักของพวกเขาค่ะส่งเสริมทุกอย่างที่สามารถส่งเสริมได้ที่จะพัฒนาที่จะต่อยอดและก็ทำให้โรงเรียนของเรามีนักเรียนเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะ
0: ในความรู้สึกว่าเราศรัทธาโรงเรียนครับนั่นคือหลักแรกเลยซึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครองเราทำในระยะเวลา3เดือนทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้นจากนักเรียน80คนเป็น150คนนะในช่วงระยะแรกของปีการศึกษา2560นะครับ5ปีที่ผ่านมาเราทำยอดเด็กได้ถึงประมาณ270คน

0: การกล้าตัดสินใจข้ามเส้นมาสู่การเปลี่ยนแปลงและกล้านอกกรอบนิยามของคำว่าโรงเรียนทำให้การเรียนรู้ของที่นี่ไม่ได้ยึดติดกับเวลาสถานที่ค่านิยมความเชื่อและตัวบุคคลอีกต่อไปแต่เป็นการผนึกกำลังความร่วมมือจากทุกฝ่ายมาช่วยกันทำให้การศึกษาเดินหน้าต่อไปได้ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการลงมือทำอย่างไม่ลดละความพยายามนำไปสู่การสร้างความศรัทธาของคนในชุมชนที่มีต่อโรงเรียนบ้านคลองม่วงอีกครั้ง
1: โรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านเรานะคะหนึ่งคือประหยัดค่าเช่ารถไปในเมืองแต่ถ้าเกิดว่าเรามารับมาส่งเองเกิดความอบอุ่นใจแล้วก็เวลาเรามีอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะคุยปรึกษากับคุณครูได้เลยถ้าเด็กมีการพัฒนาเด็กวัยรุ่นมีการพัฒนาผู้ใหญ่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเหมือนบ้านหลังที่สองของชุมชนได้รับการพัฒนาเมื่อครอบครัวเข้มแข็งบ้านหลังที่สองเข้มแข็งมันมีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนส่งเสริมให้ชุมชนของเรายิ่งเข้มแข็งขึ้น

โรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านที่ไม่หยุดพัฒนาจึงเป็นเหมือนของขวัญชิ้นสำคัญของผู้คนในชุมชนเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่มีความหมายสำหรับอนาคตของชาติและเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างคนที่มีศักยภาพให้กับสังคมต่อไป

0: โรงเรียนบัสวะตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลดงพญาก็จริงนะฮะแต่ว่าเรามีเขตบริการที่กว้างขวางมากเด็กทั้ง7หมู่บ้านของตำบลดงพญาจะต้องมาเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ที่เรียนบัสวะโดยเฉพาะหมู่ที่5เนี่ยเขามีหย่อมบ้านต่างๆตั้งอยู่ที่บนถิ่นทุรกันดารนะครับตรงนี้เป็นอุปสรรคที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าระยะทางจากหย่อมบ้านที่จะเดินทางมาที่โรงเรียนบ้านสวะนะครับระยะทางประมาณ9กิโลเมตรแต่ต้องใช้เวลาเดินเท้าในช่วงฤดูฝนถึง3ชั่วโมงด้วยกันนะครับไกลออกไปที่หย่อมบ้านที่ไกลนะก็คือหย่อมบ้านห้วยลัวระยะทางประมาณ2กิโลเมตรก็เดินเท้าประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้นะครับการเดินทางด้วยเท้าเป็นอุปสรรคทำให้เด็กเราขาดโอกาสทางการศึกษาปีแรกๆที่ผมเข้ามาเรามีเด็กตกหล่นเยอะมากนะครับจริงแล้วเรามีหอพักคอยให้บริการเด็กๆนะครับให้เด็กเข้ามาอยู่กับเรา24ชั่วโมงใน1วัน7วันใน1สัปดาห์นะครับแต่ตรงนั้นนะครับก็ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ให้เขาจะต้องพาเด็กๆมาเรียนกับเราครับพยายามจะเดินเท้าเข้าไปหาผู้ปกครองแล้วก็ชวนผู้ปกครองให้พาเด็กๆ เข้ามาเรียนกับเราแต่คำตอบที่ได้ก็คือช่วงบางปีที่ฝนตกจนดินโคลนถล่มนะครับเขาบอกว่าถ้าลูกของเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาจะทำยังไงแล้วเขาจะอยู่ยังไง
1: อีกหนึ่งความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่พยายามลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กๆที่อยู่บนพื้นที่สูงมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีการเดินทางที่แสนยากลำบากในถิ่นทุรกันดารก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เด็กไทยอีกจำนวนมากเข้าไม่ถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมเหมือนกับโรงเรียนในเมืองนี่จึงเป็นที่มาของการนำการศึกษาไปหาเด็กไม่ใช่ให้เด็กมาหาการศึกษานั่นเอง
0: เราจึงตัดสินใจนะครับไปสร้างห้องเรียนสาขาถึง3แห่งด้วยกันที่ห้องเรียนสาขาบ้านปากกำห้องเรียนสาขาบ้านขุนน้ำจอและห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลัวเราต้องอาศัยสภาพกำลังความเชื่อมั่นจากสังคมมากๆนะครับที่จะทำให้เขาระดมทรัพยากรต่างๆช่วยสร้างโรงเรียนถึง3แห่งในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าห้องเรียนสาขาของเราตอนนี้นะครับมีนักเรียนอยู่แค่60คนแต่ว่าเราก็จำเป็นต้องทำนะจำนวนอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่าไม่ว่าจะ1ชีวิตหรือล้านชีวิตทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าเหมือนกันสิ่งที่เราทำไม่ได้บ่งชี้ว่าเราทำกับกี่ชีวิตเลยแต่เราทำด้วยใจแล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตที่เด็กๆนะครับหรือว่าครอบครัวของเด็กๆเนี่ยได้รับประโยชน์จริงๆสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนสาขาก็ดีไม่ว่าจะเป็นหอพักก็ดีเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราทำขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆที่อยู่ในพื้นที่เดินทางยากลำบากเนี่ยเขาได้รับโอกาสทางการศึกษาครับ
1: ห้องเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านสวะที่ขยายไป3แห่งในแต่ละหย่อมบ้านอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้กับเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไปแต่สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะมีคุณค่าและมีความหมายก็ต่อเมื่อมีบุคลากรครูไปทำหน้าที่เติมเต็มความรู้ทักษะรวมถึงจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
0: สิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณครูนะครับที่ไปทำงานอยู่ในห้องเรียนสาขาก็คือผมต้องทำให้เห็นผมต้องพาลงไปนะครับผมลงมือขุดหลุมเพื่อจะฝังเสาอาคารเรียนผมลงมือตอกตะปูเองนะครับผมลงมือเลื่อยนะครับแล้วก็ลงมือสอนด้วยตัวเองนะครับเพื่อจะให้คุณครูเห็นว่าเราตั้งใจเรามีความจริงใจที่จะจัดการศึกษาเพื่อเด็กจริงๆถ้าไม่มีศรัทธานี้เกิดขึ้นนะครับเราก็จะไม่มีทีมที่จะทำงานร่วมกับเราเลยครับ
1: นอกจากสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนแล้วโรงเรียนบ้านสวะยังพยายามพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กได้ลงมือทำตามบริบทของพื้นที่พยายามค้นหาทักษะชีวิตหรือทักษะอาชีพที่จำเป็นต่อชีวิตในอนาคตทั้งเรื่องทักษะงานโรงแรมที่ชิดพื้นที่ในอำเภอบ่อเกลือที่มีสถานประกอบการด้านงานบริการท่องเที่ยวมากขึ้นทุกปีหรือทักษะด้านงานช่างเพื่อให้เด็กมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพทันทีหลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อให้พวกเขามีความพร้อมที่จะมีอาชีพติดตัวไปต่อยอดในอนาคต ซึ่งการเรียนรู้รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความเข้าใจต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชนจริง
0: ๆแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมทำนะฮะ12 13ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ผมสามารถมองกับตัวเองนะครับคิดกับตัวเองว่าอย่างน้อยตัวเองมีคุณค่าเท่าที่คนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในวงการศึกษาที่จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ให้กับเด็กๆได้
1: นี่อาจเป็นเพียงตัวอย่างการข้ามเส้นของโรงเรียนทั้งสองแห่งแต่ยังมีโรงเรียนอีกหลายร้อยหลายพันโรงเรียนที่พยายามปรับเปลี่ยนทั้งระบบเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆและในโลกอนาคตที่มีการคาดการไว้ว่าวงการการศึกษาจะกลายเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดเทคโนโลยีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาให้มีความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากขึ้น
2: โปรโมชั่นนะคะซื้อ10ถุงขึ้นไปจะขายได้นะคะถุง140บาทค่ะ
3: วิธีแห่งการวางกำหนดนโยบายต่างๆทุกท่านนะคะก็ควรจำเป็นที่จะต้องเห็นก่อนว่าภาพอนาคตที่เราค่ะอยากให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษาไทยหรือว่าในระบบการเรียนรู้ของประเทศไทยในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ10ปีหรือ20ปีข้างหน้าท่านอยากเห็นประเทศไทยอยากเห็นผู้เรียนผู้สอนในสังคมไทยเป็นอย่างไรโลกเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะเราจะต้องทำการมองภาพอนาคตออกให้ชัดนะคะว่าอนาคตที่พึงประสงค์เนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ทำการbacktrack นะคะ backcasting ก็คือว่าการมองย้อนกลับมาค่ะว่าแล้วเราเนี่ยควรจะวางนโยบายต่างๆอะไรในปัจจุบันขึ้นบ้างดีนะคะสิ่งสำคัญหลายๆอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจผู้เรียนนะคะแล้วก็เข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการวางระบบค่ะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทางด้านการเรียนรู้นะคะการที่เราอะค่ะจะมีหลักสูตรมีเนื้อหาต่างๆที่จะทำให้ผู้เรียนอะเขาเข้าถึงได้ทันเวลาหรือแม้กระทั่งนะคะการบริหารการจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
4: การศึกษาเป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยลดช่องว่างตรงนี้เพราะเด็กทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงความรู้ที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นทำไมจึงเป็นบทบาทและหน้าที่ของสังคมหน้าที่ของภาครัฐภาคเอกชนทุกๆคนที่ต้องช่วยกันพัฒนาให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีเพราะมันคือเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยลดช่องว่างความแตกต่างของโอกาสและก็ช่องว่างที่นำไปสู่ทุนการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพในอนาคตครับเราเชื่อว่าปริมาณทรัพยากรที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีมากพอที่มันควรจะหวังผลได้มากกว่านี้ทำไมนักวิจัยนักพัฒนาต่างๆถึงสนใจที่โรงเรียนเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มที่เราเชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้แต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับระบบแรงจูงใจที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ยากถ้าเราจะเปลี่ยนโรงเรียนให้ได้ดีก็แน่นอนเราต้องเปลี่ยนระบบแรงจูงใจที่มีอยู่ในโรงเรียนนะครับซึ่งก็เป็นความท้าทายระบบการศึกษาที่มีอยู่มันไม่ได้สร้างให้คนในระบบการศึกษาอยากจะเข้าใจปัญหาและอยากจะแก้ปัญหาโดยตรงเพราะระบบการศึกษามันต้องการอยู่รอดมันพยายามสร้างสิ่งที่เป็นเครือข่ายที่ยุ่งยากซับซ้อนเต็มไปหมดจนกว่าเราจะกระจายอำนาจผมอยากจะเห็นสถานการณ์ที่โรงเรียนต้องการพัฒนาต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่หาทางออกให้กับเด็กๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กๆมากขึ้นทุกคนที่อยู่ในระบบการศึกษาต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาต้องพร้อมที่จะรู้สึกว่าการยอมรับว่าเรามีเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนให้ได้เพราะถ้าเราจะออกแบบระบบแรงจูงใจคือเราต้องออกแบบให้เกิดสิ่งเหล่านี้ให้ผู้บริหารการศึกษาคุณครูทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากจะทำสิ่งเหล่านี้รู้สึกว่าการทำสิ่งเหล่านี้คือการทำที่มีประโยชน์ถูกต้องและนำไปสู่ความก้าวหน้าของเขาโรงเรียนยังรู้สึกว่าตัวเองรับผิดชอบต่อเขตการศึกษาแทนที่โรงเรียนจะต้อง

0: รู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อผู้ปกครองมีหน้าที่ทำให้เด็กดีขึ้นเพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการการกระจายอำนาจอาจจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้เกิดระบบแรงจูงใจที่ดีขึ้นเกิด accountability ที่ดีขึ้นผมยังมองไม่ออกว่าเราจะทำอะไรได้ดีกว่าการที่จะพยายามพัฒนาทุนมนุษย์ของประชากรส่วนใหญ่ให้มีคุณภาพให้ได้คือเราจะทำยังไงให้ระบบโรงเรียนปกติเนี่ยมันสามารถตอบแทนคุณครูที่มีคุณภาพได้ดี
1: คือเรื่องของอัตราการเกิดที่ลดลงนะครับสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นเมื่อเด็กเกิดลดลงเนี่ยจำนวนเด็กในโรงเรียนก็จะลดลงทำให้ความต้องการของโรงเรียนเนี่ยก็ลดลงไปด้วยนะทางโรงเรียนที่มีขนาดจากใหญ่อาจจะเหลือขนาดกลางขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาคิดกันต่อว่าเราจะวางแผนกันอย่างไรในการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับเด็กที่จะเข้าโรงเรียนรัฐเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับแต่ว่าคำถามคือจะลดลงเท่ากับเอกชนไหมสัดส่วนพร้อมกันไหมเท่าๆกันไหมหรือว่าจะลดลงเร็วกว่าแล้วคนก็แห่กันหนีไปเรียนโรงเรียนอื่นนะครับหรือหลุดจากระบบการศึกษาไปซึ่งถ้าเกิดไม่มีการปรับตัวเนี่ยครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือโรงเรียนก็จะไม่ตอบโจทย์หรือพูดง่ายๆก็คือเด็กเรียนเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยจบมาไม่ได้มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับหรืออาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขหรือแม้กระทั่งจบไปแล้วหางานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งนี้มันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ทำให้เห็นภาพเด็กวิ่งหนีโรงเรียนรัฐนะครับออกไปแล้วก็ถ้าคนมีเงินหน่อยก็อาจจะไปโรงเรียนเอกชนนะครับหรือถ้าคนที่ไม่มีเงินเนี่ยครับก็อาจจะเข้าไปเรียนออนไลน์แทนนะครับซึ่งต้นทุนเริ่มถูกลงเรื่อยๆนะครับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆก็เริ่มกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสุดท้ายก็อาจจะเหลือเด็กกลุ่มที่ยากลำบากจริงๆนะครับที่อาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากนักที่ยังต้องเข้าไปเรียนโรงเรียนรัฐอยู่นะครับเราต้องแยกเป็น2กลุ่มก่อนโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยจะมีทั้งโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่กระจุกกันอยู่ใกล้กันนะครับเดินทางหาถึงกันง่ายหลายๆโรงเรียนอยู่รวมกันนะครับโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยก็มีนโยบายอยู่แล้วที่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการควบรวมนะครับนำเด็กที่อยู่ต่างโรงเรียนกันเนี่ยมารวมกันมาเรียนในที่เดียวกันนะครับเพื่อให้เป็นการ pool resource นะครับหรือรวมทรัพยากรมาช่วยกันใช้ในที่เดียวกับอีกแบบนึงครับก็คือโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลนะครับโรงเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเราจะควบรวมได้ยากนะครับเพราะกลุ่มนี้จะอยู่ทั้งพื้นที่อาจจะเป็นอยู่บนเขาบนเกาะนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็จัดการยากครับถ้าเราจะมาควบรวมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลควบคุมดูแลแล้วก็จัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมลงไปเพื่อให้เขาอยู่ได้นะครับซึ่งนะครับสำหรับโรงเรียน2ประเภทนี้สำหรับประเภทแรกเนี่ยถ้าควบรวมได้เนี่ยก็ทำให้การบริหารเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่อาจจะต้องมาคุยกันว่าเราจะควบรวมยังไงให้ทันเวลานะครับเพราะตอนนี้เนี่ยโรงเรียนขนาดเล็กก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับแต่อีกกลุ่มนึงครับคือกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลนะครับกลุ่มนี้เนี่ยยากลำบากเราจำเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรลงไปอุดหนุนเพิ่มเติมนะครับซึ่งณตอนนี้ครับเรื่องเงินอุดหนุนอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ลงไปที่โรงเรียนเหล่านี้มากนักนะครับเราก็ต้องมาคุยกันมากขึ้นครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอุดหนุนพิเศษสำหรับเด็กที่มีฐานะยากจนนะครับแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าก็ยังมีเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับซึ่งแค่คำว่ายากจนอาจจะไม่พอนะครับเราต้องมาพูดคุยกันเพิ่มเติมครับว่าการจัดสรรทรัพยากรในกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยเรายังไงนะครับนี่คือเรื่องเงินนะครับควรจะปรับตัวให้ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ายังมีเด็กที่ต้องการโรงเรียนอยู่นะครับแล้วก็คิดว่ารัฐควรจะตอบสนองต่อเด็กกลุ่มนี้ให้ได้ครับ
2: สลับใช่ไหมย้ายที่ยกตัวอย่างเช่นถ้าม
1: าอีกเรื่องนึงคือเรื่องของบุคลากรเช่นเดียวกันครับตอนนี้เนี่ยตามเกณฑ์อัตรากำลังที่เพิ่งปรับไปนะครับก็มีการจัดสรรครูให้โรงเรียนขนาดเล็กในโรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า120คนเนี่ยจะได้ครู8คนนะครับแต่เราก็ต้องมาดูกันครับว่าในโรงเรียนที่มีความยากลำบากเหล่านี้เนี่ยครับการได้ครูเพียง8คนเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับยิ่งถ้าเกิดมีเด็กที่อยู่กันหลายๆชั้นนะครับอาจจะทำให้มีครูไม่ครบชั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องมาหาทางแก้กันครับว่าเราจัดสรรครูเพิ่มเติมหรือจะปรับวิธีจัดการเรียนการสอนมาเป็นการเรียนรวมหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือครับ
3: ถ้าเราข้ามเส้นเห็นข้อจำกัดโดยการวางระบบและนโยบายให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีสังคมสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นๆนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาไทยได้ในเวลาอันสั้น

การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน x นะคะ exocytosis นะคะ x out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะคะเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่

บวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์ระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นยังไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินทร์กลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทร์ทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อยแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: น้องๆเคยสงสัยไหม

ครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเลยครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยซาย19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็น
ควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1ครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ือเด็กที่เนี่ยเข้าสถานพินิจกับทุกคนแน่นอนอะไรเงี้ยอย่างนั้นอะ
1: ทุกวันอะเด็กไปแต่ร้านเกมใช่ไหมล่ะเข้าร้านเกมตั้งแต่เช้าข้าวไม่ได้กินจนเป็นโรคกระเพาะไม่รู้นะเพราะว่ามันคือมันเป็นชุมชนเปิดต่างคนต่างอยู
2: ่คือครั้งแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมไม่ได้คิดหรอกว่าจะได้เห็นภาพที่เคยจินตนาการไว้เพราะผมเคยคิดไว้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันคงเป็นเรื่องที่แย่มากเราลองคิดดูสิครับกับเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่มีใครทำอะไรกับมันเลย
3: อยู่บ้านอะใครเนี่ยพ่อแม่อยู่ป่ะพ่อแม่ไปไหนไม่รู้
1: ครูปู่เหรอพี่ไม่รู้จักครูปู่นะพี่รู้จักแค่ในโทรทัศน์ว่ามีผู้คนที่อะไรหมดอายุการทำงานแล้วมาอุทิศตัว
4: ไม่ได้รู้จักส่วนตัวแต่รู้จักในทีวี
1: ใช่ไม่รู้จักครูปู่เลยเพิ่งมารู้จักเมื่อวัยนี้เอง
0: ครูปู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเครือข่ายทำงานอาสาสมัครร่วมกัน
5: มากับครูปู่ปะเนี่ย
6: มาเรียน
5: ได้เรียนอะไรบ้าง
6: ได้เรียนหลายได้เรียนพวกเลขพวกนกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ได้กินข้าวด้วย
7: พี่เป็นประธานชุมชน
0: อ๋อ
7: พี่ก็เป็นคนขอให้ปู่เข้ามาช่วยตรงนี้ทำงานแรก
8: บอกว่าเนี่ยเอาไปให้ครูปู่สอนสิไม่บาดดีอยู่ที่บ้านเฉยๆได้เล่นได้เรียนด้วยก็เลยลองมาดูเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องเขาก็มาเรียนด้วย
9: เยอะที่สุดเด็กเนี่ยสอนเต็มซอยนี่เลยนะแต่แกไม่มีห้องโรงเรียนเลยแกจะเป็นแบบร้านอาหารตรงเนี้ยที่เขายังไม่เปิดตอนเช้าแกไปสอนยาวไปนู่นเลยใจดีเคยดูไม่เคยอะไรแกจะเสียงอย่างเงี้ยแกใจดีมาก
0: ครูปู่ก็รู้จักกันในนามเครือข่ายก็รู้จักกันมา 2-3 ปีแล้ว
10: มาเก็บมาค่าเลี้ยงเลย
11: น่ารักครูปู่น่ารัก
2: ตอนแรกที่เจอครูปู่แกดูเป็นคนแก่ธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้ดูวิเศษวิโสอะไรออกแกสำซ้อด้วยซ้ำไปแต่เชื่อเถอะครับมนุษย์คนนี้แหละของจริง
4: คือเริ่มแรกจริงๆตอนที่ครูปู่เป็นครูอาสาสมัครเนี่ยปี43เริ่มเลยมันมีแรงบันดาลใจอยู่2เรื่องคือเรื่องที่1ความที่เราเป็นครูมาก่อน
12: ครับ
4: เรื่องที่2เราเป็นคนกรุงเทพเรารู้พฤติกรรมของเด็กในกรุงเทพพอเรารู้จักกรุงเทพดีมันมีสลัมเยอะ

0: ไอ้ตรงสลัมคือมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนจนต้องหนึ่งยากจนสองขาดความรู้สามก็โรคภัยไข้เจ็บพวกคนในสลัมจะไม่ได้ขี้โรคมันอยู่ในสิ่งสกปรกอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะไอ้สามสิ่งเนี้ยมันเป็นเครื่องกระทบถึงจิตใจจากจิตใจไปถึงอารมณ์เมื่ออารมณ์ไม่ดีขึ้นมาครับอะไรจะเกิดขึ้นในครอบครัวถูกไหมฮะง่าย
1: ของพี่เนี่ยพี่ก็จะคิดว่าจริงๆโซ่เนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยเหมือนกับห่วงอะไรๆห่วงเนาะจริงๆห่วงนึงก็อาจจะแทนอาสาสมัครคนนึงเราก็คิดว่าตรงนี้เราไม่สามารถที่จะทำงานอาสาสมัครคนเดียวได้มันจะต้องประกอบด้วยหลายๆคนมาช่วยกันทำงาน
2: ครูปูสอนนี่สอนอะไรบ้างเนี่ย
3: บูรณาการ
2: คือเด็กสลัมคือบางคนเขาไม่ได้เรียนคือบางทีไม่ได้สอนวิชาการมากใช่ไหม
3: ใช่ต่างคุยกันต่างวิชาการบ้างภาษาไทยบ้าง
2: ครับ
3: และแต่ครูเขาจัดการ
2: ให้จริงๆแล้วให้เด็กนี่มันได้เข้ามาอยู่ในสังคมรู้ว่า
3: ใช
2: ่นี่ก็สุดยอดนะผมว่า
3: ใช
4: ่เข้ามากับลูกสาวเพราะลูกสาวเนี่ยเขาอยากทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมจะพอดีเขาไปดูเว็บเจอของสสวอาสาก็เลยเสิร์ชเข้ามาแล้วก็พามาครั้งแรกก็คือที่ตึกแดง
5: ที่นี่ดีนะเด็กได้เข้ามาเล่นได้ผ่อนคลายเราก็เออแต่ถ้าเราอยู่ในชุมชนเราก็รู้ว่ามันเป็นชุมชนแออัดพื้นที่ตรงนี้อ่ะมันทำให้เด็กเขากล้าแสดงออก
6: อ๋อก็ดีค่ะดีกว่าเด็กไปเล่นอย่างอื่นเพราะว่าเด็กทุกคนก็ไปที่นั่นกันหมด
2: เด็กๆส่วนมากชอบที่นี่ป่ะ
7: ก็ชอบอยู่
2: ตอนเราเด็กๆเราชอบไหม
7: ชอบ

0: มูลนิธิเราจะทำในส่วนของงานที่เป็นลักษณะการสอนทักษะชีวิตให้กับเด็กทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนื่องจากว่าเด็กกลุ่มที่ด้อยโอกาสหรือว่าเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากลักษณะแบบนี้เนี่ยกระบวนการเรียนรู้เขาก็จะช้า
1: เด็กเราเคยเจอเด็กในโรงเรียนของเรามันเป็นกรอบถูกไหมในโรงเรียนอ่ะมันจะเราสั่งอะไรคือมันต้องได้แต่มาที่นี่มันไม่ใช่อ่ะฉันอยากจะเรียนฉันก็เรียนฉันไม่อยากเรียนฉันก็ไม่เรียนฉันอยากจะเรียนอยากจะวิ่งเล่นฉันก็ไปวิ่งอย่างเงี้ย
2: แต่ที่นี่เขามีเวลาไงแต่จะเข้ามาเด็กต้องสวัสดีต้องเคารพเจ้าหน้าที่หรือคนดูแลที่นี่ก็คำหยาบก็ไม่มีให้พูดในนี้คือด่ากันอย่างเงี้ยไม่มี
3: ในความรู้สึกของพี่ว่าเด็กเนี่ยเราต้องดูแลเพราะว่าเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อยากให้พ่อแม่ดูแลเราจริงๆจริงๆความรู้สึกของพี่เองนะ
4: พี่หมีทำอะไรอยู่ที่เนี่ยครับ
3: เป็นอาสาสมัครผู้ปกครอง
4: อาสาสมัครผู้ปกครองคือ
3: ก็เป็นผู้ปกครองในชุมชนวัดดงแข
5: มาจากไหนจังครับมาบ่อยปะ
6: ไม่บ่อย
7: มาในครั้งที่2แล้ว
4: นี่มาจากโรงเรียนอะไรกันจุฬาอ๋ออยู่คณะอะไรอ่ะอะไรนะ
8: บ
4: ัญชี
5: แล้วปกติพี่เกี่ยวทำอะไรอยู่ครับ
9: พี่ทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งอะค่ะของบริษัทเอกชน
10: เป็นนักวิจารณ์นะคะ
4: คุณก็เป็นด็อกเตอร์พี่น้องจบปริญญาเอกแล้ว
11: คือที่นี่มีหมดครับตั้งแต่นักเรียนนักศึกษายันด็อกเตอร์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอ่ะมาอยู่ที่นี่คุณคืออาสาสมัคร
12: การชักชวนคนมาทำเป็นอาสาสมัครเรายังมองตรงเพศเรายังมองตรงวัยนะครับในตรงนั้นเรายังมองตรงความรู้ด้วยบางคนที่อยากจะมาแข่งกับเราเขาไม่มีความรู้ไม่กล้ามาบอกมานะครับไม่มีใครดูถูกคุณ
13: เพราะว่าจริงๆสมาชิกเราก็ไม่มีอะไรผูกมัดเลยคือเรารวมรวมแต่ว่าภายใต้โครงสร้างที่เรากำหนดว่าเราจะทำงานเพื่อเด็กร่วมกันนะคะคืออาสาสมัครจะเข้าจะออกหรือว่าจะอยู่ใช่ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเพราะว่าเราก็รู้ดีว่าเงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนมันต่างกัน
14: สอนเนี่ยก็คือให้โอกาสเด็กโอกาสตัววันคือเด็กพวกนี้คือก็อย่างที่บอกว่าอย่างเขาจะเรียนพิเศษไม่มีแล้วบางคนก็
15: ตะวันเอาวุฒิตะวัน
14: พ่อแม่
15: ให้ตะวัน
16: ก็เห็น
17: ครับที่เนี่ย
16: ที่นี่มีเพื่อนเขาบอกมาค่ะว่ารู้จักกลุ่มซอสโซอาสาก็เลยกะว่าจะมากับกลุ่มซอสโซอาสาแล้วมาสอนหนังสือแล้วก็จะมาเล่นกิจกรรมด้วยเลยค่ะ
18: ครับเวลาที่น้องนักศึกษาเนี่ยเวลามาเนี่ยอันดับแรกที่เราจะบอกเขาเราจะสอนเขาเราบอกอะไรสิ่งที่อยากให้เขาจำไว้เลยนะอันแรก
19: อะไรนะครับใจกระจายใจหนูอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเลยดับแรกหนูมาช่วย
18: มาได้เลย
20: มีใจมาได้เลยแค่นั้นเอง
11: คือตอนแรกที่จะมาทำเรื่องครูปู่ผมคิดไว้ว่ายังไงต้องได้เจอแน่ๆเด็กสลัมไม่ก็กลิ่นเน่าเหม็นแต่เอาข้อจริงอ่ะที่ผมได้เจอมันคือคนพวกเนี้ย
4: นี่เล่นอะไรกันอยู่อะครับเล่นอะไรกันอยู่อะสอนอะไรกันอยู
21: ่เล่นกับแม
4: ่อ๋อแล้วอย่างวันนี้พี่อันสอนอะไรครับ
22: คณ
4: ิตศาสตร์นี่ปออะไรปออะไรนะตัวเองอะไรนะป
22: 5
4: x
22: 3เป็น 5 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4

0: ดีใจไหมได้ขนมไม่กลม
1: หนูเขียนเก่ง
0: เขียนเก่งมาเรียนบ่อยไหม
1: เก่งสองคนเลย
2: เด็กที่มีปัญหาเนี่ยลักษณะกระบวนการเรียนรู้เขาจะไม่เหมือนกับคนอื่นจะช้ามากดังนั้นเนี่ยวิธีการทำให้เด็กๆเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องเป็นกิจกรรมหรืออะไรต่างๆที่ให้เขาเรียนรู้ขนาดวิชาก็จะต้องให้ได้คิดได้ทำกิจกรรมสนุกสนานซึ่งถ้าอยู่ในใช่อย่างนั้น
3: ไม่งั้นมันมาสอนไม่มีใครฟัง
2: ไม่ได้ค่ะก็จะเด็กๆเขาก็จะไม่เข้าไง
4: นี่การสอนไปหมดแล้วป่ะเด็กหนีไปแล้ว
3: คร
4: ับ นี่คือเด็กสลัมเป็นแบบนี้จริง
3: ครับ
4: นี่เป็นถูกเลยสอนเหมือนกันทุกที่เล่นเกมเหมือนกันทุกที
5: ่แล้วก็จะค่อยๆต้องปอบต้องดูมันมีทุกรสชาติอ่ะนะบางทีเราก็อย่างเงี้ยเอาขนมมาให้กินมาอ่ะก่อนจะมาเนี่ยเขาก็จะได้กินนมอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบมีคนดูแลเขาอย่างงี้ใช่ไหมคะ
6: เราไม่ได้แค่มาสอน
5: เขาก็อยากจะเรียนไง
7: ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กในสังคม
8: ต้อง
3: ครับ
8: มัน
3: ต้องให้การศึกษามันนะ
8: มึงไปก็ไปกูคลองอยู่เนี้ยมึงพากูสอน
2: คือเด็กในชุมชนของเราต้องเป็นเด็กในชุมชนแออัดก็จะมีปัญหาเยอะพอเวลาเข้ามาเล่นปัญหาในครอบครัวเด็กอยู่ห้องแคบ
5: ๆเด็กในชุมชนเราเนาะไม่รู้จักกฎไม่รู้จักคำพูดสวัสดีพูดจะไม่มี
2: เนื่องจากว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ย่านธุรกิจไงคะไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟหรือในเมืองเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามาแล้วก็พอมาเช่าห้องข้างในอะค่ะจะเป็นห้องเล็กๆให้เช่าเนาะห้องของพี่ยาวสามเหลี่ยมกว้างสามเหลี่ยมเนี่ยไอ้สามเมตรอย่างเงี้ยมันก็จะแคบถ้าเด็กเล่นในห้องมันไม่มีที่จะเล่น
3: คร
2: ับ แล้วในชุมชนก็ไม่มีที่จะเล่นแล้วในชุมชนพี่จะเป็นประมาณผู้ใหญ่พูดอะไรแรง
9: ๆก็พี่บอกในชุมชนนี้นะยาติดเยอะนะก็เริ่มตั้งแต่เล็กๆพอมันรุ่นก่อนก็ติดกันไปเยอะแยะแล้ว
8: มีหมดพ่อไปข่มขืนเขาแม่ขืนเขาอะไรพ่อข่มขืนลูกตัวเองอะไรทุกเรื่องที่คุณเคยสัมผัสมาทุกเรื่อง
3: ที่ดูในละครนะ
8: น
3: ี่อันนี้คือเรื่องจริง
8: ทุกเรื่องจริง
1: เล่นด้วย
0: ถ่ายบ้านถ่ายบ้าน
1: ให้ลูกให้แม่เล่นมาด้วยไปซื้อมาปะ
10: ไม่ซื้อ
1: เพิ่มหน่อยวันนี้อย่าลูกไปเห็นวัน
8: ถึงแม้จะมีอุปสรรคหนักหนาขนาดที่ว่าพ่อแม่ก็ยืนด่าเราอะไรเราย
3: ืนด่าเรื่องอะไร
8: เอาลูกก็มาเรียนหนังสือไงก็มีลูกก็ต้องการใช้งาน
3: อ๋อ
8: เราไปสอนเขาว่าการที่คุณอบรมดูแลลูกอย่างนี้มันไม่ถูกนะอะไรไปแล้วมันโกรธเราก็มันเอานักเรียนตีกระบาลเราอะ
3: หรอ
8: แล้วคุณบุ๋มไม่กลัวนี่ใช่หมด
3: ครับ
8: แต่ได้อย่าท้อครับ
3: ครับ
1: ไปไหนให้น้อง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ m v2 ลบ v1 ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v2 ลบ m v1 หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน Ti เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับ delta p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับ delta p หาร delta t เมื่อ delta t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta t และ delta p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบF เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวล ของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1 i บวก m2 v2 i เท่ากับ m1 v1 f บวก m2 v2 f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1v1i บวก M2v2i เท่ากับ M1v1f บวก M2v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปเร็วเดียวกันเป็น VFกรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ m1 v1 i บวก m2 v2 i เท่ากับ m1 บวก m2 คูณกับ vf แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน yจากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน

0: x และ y ได้เป็น v1f cos theta และ v1f sin theta ในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos phi และลบ v2f sin phi ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1v1i เท่ากับ m1v1f cos theta บวก m2v2f cos phi สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1v1f sin theta ลบ m2v2f sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos theta แทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin theta จากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหา ปริมาณคลอไรออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนในหัวข้อ Unlocking Learners Voices ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วก็ครั้งสุดท้ายของชุดนี้นะคะชุดการอบรมชุดนี้มี6ครั้งด้วยกันแล้วก็วิทยากรรับเชิญของเรามี2ท่านนะคะคือท่านอาจารย์มาร์จี้แอนเดอร์สันแล้วก็อาจารย์เชสแอนเชสนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากคุณเดมอนซึ่งเป็นรีโลนะคะเป็น Regional English Language Officer จากสถานทูตสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งให้การสนับสนุนการอบรมในครั้งนี้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือ Moving Forward Beyond the Classroom นะคะหลังจากที่เรารับการอบรมไปทั้งหมด5ครั้งแล้วนะคะจากอาจารย์มาร์จี้แอนเดอร์สันแล้วก็

0: A lot of what has already been talked about in Bangkok, we discussed as well. We talked about collaboration between teachers a lot. We talked about rubrics and rubric development a lot. But also, in general, we kind of talked about how these sessions have helped us to see students as individuals. We talked about this in the rubric development and how rubrics, a well-designed rubric, allows you to assess the student as an individual. And we just really talked about how these sessions have helped us to think about our students not as a collective group of students, but as individuals with voices in and of themselves. So we appreciated that.
1: Thank you. Right, I see some nods here also in Bangkok with that. Ajahn Nirmon touched on that with the authentic assessment, and also Ajahn Phai, like you said, echoing what they said here, authentic. It has to be individual, because everyone learns differently. Everyone can see something different about a topic or an issue, whatever they're learning. And so it can't be a strict way of evaluating everyone. So thank you for that. Anyone else want to add? In Chiang Mai?
2: Chiang Mai, it's online.
3: I think we went on a different tack. In terms of what we've learned in here, we were sort of thinking about things that we touched on, but didn't necessarily discuss, but things that sort of, as teachers, we feel are very important for learners' voices, things like instilling confidence in students so that they feel comfortable expressing themselves, and creating opportunities for students to practice expressing themselves and to be able to improve this and to be able to share. And also, for myself, I think exposure to other voices, for students to learn to write and persuade, it's good when they can get examples. We've been learning in here from examples of actual students writing. It's good for students to see actual writing too, from other students, from professionally published things as well, so that they can get an idea of what they might be able to achieve.
1: Thank you. Right, the key thing that you said there is about confidence, and how students can build their confidence with these activities that we've provided or that we've created, and that they've also given more ideas back. What can they do to build their confidence in sharing their ideas? Thank you for that. And I think you also mentioned exposure to other voices, because we wouldn't be able to learn if we're just thinking about what we're doing. We have to see what other people's ideas are. And this is also going back to the idea of collaboration and community, other ideas. Thank you. All right.
4: ก็จากคำถามนะคะที่อาจารย์เชยให้นะคะว่าท่านอาจารย์ได้อะไรจากการอบรมในชุดนี้นะคะ Unlocking Learners Voices แล้วก็คิดว่ามีปัจจัยอะไรนะคะที่สำคัญที่อาจารย์คิดว่าสำคัญเนี่ย3ประการที่ช่วยในการที่จะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยได้แสดงออกนะคะหรือว่าได้แสดงความคิดเห็นได้สื่อออกมานะคะทั้งทำการพูดและก็การเขียนเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ก็ทั้งจากกรุงเทพโหหินแล้วก็เชียงใหม่นะคะก็มีความเห็นตรงกันหลายๆเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์มากๆนะคะก็คือการที่ให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสนะคะโอกาสที่จะได้แบ่งปันความคิดเห็นนะคะโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้รับผิดชอบตัวเองนะคะในการที่จะทำงานออกมานะคะอีกประการหนึ่งอาจารย์พูดถึงรูบริกนะคะหรือว่าเกณฑ์ที่ท่านอาจารย์เชได้ให้ไว้นะคะในเรื่องเกณฑ์การประเมินนะคะซึ่งก็แนะนำเป็นหัวข้อต่างๆเนี่ยนะคะแล้วแต่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หลายท่านก็บอกว่าก็เป็นโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้ประเมินตนเองด้วยเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะปรับเกณฑ์ได้ใช่ไหมคะในคือก่อนที่จะทำงานชิ้นนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนก็อาจจะคุยเราอาจจะคุยกับนักเรียนว่าเราจะประเมินในหัวข้อ2 3 4 5นี้นะเห็นว่าเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนอยากจะปรับให้คะแนนหัวข้อไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันนะด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็ทำให้นักเรียนเนี่ยได้ปรับเกณฑ์ให้เข้ากับสิ่งที่ตนเองอยากจะให้มีการประเมินนะคะในชิ้นงานของตนอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะก็คือว่าแล้วการประเมิน

0: เงินที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จากรูบริกส์นี่ทำให้อาจารย์นี่ได้สามารถที่จะประเมินไม่ใช่ประเมินนักเรียนเป็นกลุ่มนะคะแต่ประเมินเนี่ยแยกเป็นรายบุคคลได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือทำให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์จากเชียงใหม่ที่ได้พูดก็คือ exposure to other voices ก็คืออันนี้ก็สิ่งสำคัญนะคะการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะคะได้สื่อออกมาแล้วก็ให้นักเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยได้รับฟังนะคะทั้งความเห็นจากชิ้นงานจากความคิดแล้วก็ทั้งจากการเกณฑ์การประเมินเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ได้อย่างดีนะคะค่ะ
1: Okay. Thank you, Ajahn.
0: Yeah.
1: I think Khun Damon would like to say something.
2: I think, hello everyone, nice to see you. I think you've all hit on really the key points, the really key points, but I'd like to summarize it in maybe about five words. The first word is purpose. People need to know the purpose of what they're doing.And I think teachers are very good at expressing the purpose. But the next couple of things I think we're always not so good at, the next thing that's very important is relevance. What we're doing needs to be relevant to the students. And I think when students can help select the topics, can help make choices and things, that brings relevance to them in what they're doing. I think, so student choice is another important word.And I think we need to give students choices of how they want to work, what they want to work on, choosing topics, even asking the questions, choosing the right questions that are important to them. And when there is student choice, then you get into student ownership. They begin to own not only their work, but this language begins to become a part of them, and they can identify with it, and so they take ownership of their learning.And that strengthens and deepens the learning considerably. And then I like what you said, exposure. Exposure to other voices, exposure to other people, exposure to other instances of using this knowledge and skill outside of the classroom is very important. And that builds on their confidence as well. So I think those words,purpose, relevance, choice, ownership, exposure are very important for the deeper learning. Thank you.
1: Thank you. Very much.
0: ค่ะอาจารย์เดมอนก็ได้กรุณาสรุปให้นะคะก็มี5คำที่สำคัญคำแรกคือ purpose นะคะนักเรียนเนี่ยควรจะรู้ว่าจะเรียนเรื่องนี้นะคะทำกิจกรรมนี้ไปเพื่ออะไรนะคะประการที่2คือ relevance นะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับถ้ากิจกรรมนั้นนะคะหรือว่าหัวข้อนะคะที่เรียนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนนะคะโดยที่อย่างเช่นให้นักเรียนเนี่ยลองเลือกหัวข้อที่อยากจะเรียนด้วยตนเองไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราจะสอนเรื่องนี้นะคะเรื่องมลพิษแต่นักเรียนนี่อยากเรียนเรื่องน้ำท่วมนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ choices นะคะคือให้โอกาสนักเรียนนะคะในการที่จะเลือกวิธีนะคะอย่างเช่นวิธีการอย่างเช่นที่อาจารย์พูดในตอนต้นนะคะอย่างเช่นว่าถ้าไม่ถนัดการพูดก็อาจจะเลือกเป็นการเขียนนะคะหรือว่าเลือกหัวข้อแล้วก็เลือกแม้แต่กระทั่งคำถามนะคะโจทย์ instruction ว่าจะทำอะไรอย่างไรแล้วก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือ ownership นะคะก็คือว่าการที่ให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเนี่ยทำให้นักเรียนมีรู้สึกว่างานนั้นเป็นของตัวเองนะคะงานนั้นเป็นของตัวเองกิจกรรมเนี่ยที่ตัวเองลงแรงไปเนี่ยนะคะมีความรู้สึกเป็นมีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะคะแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจก็จะช่วยทำให้การเรียนรู้เนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ exposure นะคะซึ่งนี้อาจารย์เดมอนก็บอกว่านอกจาก exposure กับother voices ในห้องเรียนแล้วนะคะทั้งครูทั้งนักเรียนเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ย exposure เราให้โอกาสเขาที่จะได้ออกไปใช้ทักษะที่เขาเรียนกับเราเนี่ยนอกห้องเรียนในชีวิตประจำวันได้ยิ่งดีนะคะค่ะ
1: Thank you อาจารย์ Thank you Damon So what we're moving on to next is a quick game Everyone loves games right Yay Okay So we're going to play word associationHas anyone heard of word association or a game similar to? Okay, well, good. Now you'll know what you can do for your class. All right. So word association basically is an exchange of words that are associated or related with each other. To associate, to relate with something. So this is the plan. This is the idea. We're going to have three teams. The Bangkok team, the Hua Hin team, and the Chiang Mai team. Okay. And with these teams, we're going to have two rounds. I'll explain the rounds in a bit. And from these two rounds, we're going to play the word association game and reflect on why did you choose those certain words. Then afterward, we're going to have a game wrap-up. Then a further reflection or analysis of the purpose of this game. So are you ready? Not yet. I'm going to explain round one. Okay. Round one goes a little like this. Each team is going to have the same word or phrase. You don't know it yet. Okay. So the same word or phrase, I'm going to say it. And each team will write them down. Okay. You can work in your pairs or you can work in groups or by yourself, but it's just one big team. Okay. So the associations are written down, and each team should have about 10 to 15 words. Okay. It's up to you. How much you can do in 2 minutes. Okay. That's a long time. Maybe 1 minute. I don't know. We'll see. Okay. So an example is class rules. I did this by myself. And so I gave myself, actually, I did it in less than a minute because I was already thinking about it. So class rules, I wrote down class rules. When I think of class rules, I think of follow. Think of follow, I think of strict. When I think of strict, I think of teacher. When I think of teacher, I think of student. When I think of student, I think of obedient. When I think of obedient, I think of naughty. When I think of naughty, I think of break, because they break things, maybe. Break rules, for example. When I think of break, I think of time. Break time! When I think of time, all gone. Right? So those are my associations. Yours could have been different, but that's what I was thinking at that time. So afterward, after the 2 minutes are up, I'm going to ask each team to explain, to share their associations, those 10 words or 15 words, whatever, 12 words, and I would like you to explain the associations. Okay, that's round one. I just want to get all the rules out first. Round two is a little bit different. One site starts, and then the next site continues, and then the third site continues, but it's the same word. Okay. And this time, instead of writing it down, you're just going to say it out loud. Okay, this is for round two. You're just going to say it out loud. So whoever thinks of it first, just get ready with your microphone and just say it. And Chiang Mai, I guess you have to be near your microphone there. Okay, so the example I have here, Bangkok, this is an example. Bangkok goes first, for example. The words are DLF training. And then maybe Hua Hin, if the Hua Hin goes second, someone will say learning. And then Chiang Mai goes English language. Okay, and then on and on. Back to Bangkok after English language. Then Hua Hin after what they say, and then Chiang Mai. And then we do another example after that, or another cycle. And then I'm going to ask you, why did you choose that word? What happened? You know, why is that related? Okay, so I will walk you through the game. I will be here to help you say, okay, your turn. Okay, your turn. Okay, your turn. All right. So, but this is for round two. But round one, you have some time to just sit in your seat and relax for 2 minutes and think of the word associations. And this is within your own team. Okay. Does anyone have any questions?
0: So each word has to be connected to each other as well in terms of associated. I mean, as when you say follow, and then strict, you know, has something to do with follow, mm-hmm. right? And teacher has something to do with strict. Mm-hmm. Student has something to do with teacher. Mm-hmm. You know, the association, mm-hmm. not that it's associated only to the class rules, but it's also associated with one another as the

0: as a string นะคะค่ะ
1: Yes, yes, exactly, like a chain. What one word connects to another word, and then that word connects to another word, and that word connects to another word. Whatever you think of with that word. Yeah. Shall it be explained or it's okay?
0: ค่ะก็สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็มีราวด์แรกก็เป็นการเขียนราวด์ที่สองเป็นการพูดนะคะเป็น word association คืออาจารย์ก็ใช้คำมาคำหนึ่งแล้วเราก็ต้องนึกคำที่ต่อนะคะอย่างถ้าเป็นการเขียนคำที่อาจารย์จะต่อเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับคำแรกที่อาจารย์ให้มาที่เชนเชให้มานะคะแล้วคำพอมาคำที่สองก็ต้องเกี่ยวข้องกับคำแรกคำที่สามก็ต้องเกี่ยวข้องกับคำที่สองนะคะเหมือนกับเป็นลูกโซ่ต้องมีความเกี่ยวเนื่องเรื่องกันนะคะในการพูดก็เหมือนกันราวสองก็ในลักษณะเดียวกันแต่เป็นการพูดออกมาเท่านั้นเองไม่ใช่การเขียนค่ะ
1: So are you game? Are you ready? Okay, all right. I hope you have your pens and your minds open. All right. So 2 minutes, round one. Just writing within your own team. So round one.The word is opinions. Opinions.

0: publish. So this is much more easy for you and your students to do. So for your blog, what would your blog title be? What would the grade be and why? Why would you do this blog for this title? So I'll give you a quick minute. What's your blog title and why for your class?
1: อาจารย์เชก็นำเสนอนะคะบล็อก2บล็อกนะคะ Edu บล็อกแล้วก็คิดบล็อกนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าสนใจมากเลยแล้วก็น่าจะลองไปให้นักเรียนใช้อาจารย์ก็บอกว่าอยากให้ช่วยคิดกันก่อนว่าถ้าเผื่อนำไปใช้เนี่ยอาจารย์จะตั้งชื่อบล็อกของอาจารย์ว่าอะไรที่จะให้นักเรียนใช้ให้นักเรียนเกรดไหนใช้นะคะ
2: Hi
0: anyone does it whoever looks readyIt's okay if you just have the title. Oh, yeah, yes, hello, title, yes.
2: Free your English. Our title
0: free
2: is
0: Free Your English.
2: We would like to encourage all the students to become involved in this blog. Just let's use English.
0: Okay.
2: For the whole school, not for just only the high school, for the student in Matium 1 to Matium 6.
0: Oh, that's great. So it's involving everybody. That's definitely exposure to everyone else's English level and ideas, too. Thank you. I hope to see that posted on Facebook eventually. That would actually be a great assignment. Once you start the blog, please post the link of your blog to Facebook so we can all collaborate, right? I see some nods. I'll put mine there. Okay.Thank you. Anyone else? Blog? Title? I don't
3: have Let's join. Let's join.
0: Let's join. Okay.
3: Join anything.
0: And why? Why let's join?
3: If you want to, when they should see the blog, they don't know join what.
0: Oh.
3: Person, so they click and what? Join. Mm. But in English or anything like that.
0: Interesting. So you're trying to make people wonder, what is this that I'm joining? All right. Thank you. Anyone else in Chiang Mai? Do you have a blog? Oh, Ajahn Tolada here in Bangkok.
4: Yes. I use the website blog in the iEARN website. Yes. And we can connect to the world. The student around the world can get in this website. And my blog is Safe Environment, Safe Our World. Yes. And the student can share the idea, can attach the file, photo, and the video too.
0: That's great. That's something that's already existing with iEARN. If we can look this up very easily, but I think
4: it should have a username and password.
0: Right. You have to sign up for it.
4: Yes.
0: Right. But iEARN is throughout the, it's not just within Thailand, it's throughout the world.
4: Yeah, it's the world.
0: It's international.
4: It's international education and resort network.
0: I think what's great about iEARN and also with your blog name and title with Save Our Environment, it's because in an international community, we're all affected by what's going on, right, with the natural disasters, for example. So this blog would be very useful in making us more aware of what we can do. All right. Okay. If no one else has a blog name or post or anything to share, I hope that you do. Oh, do I hear something?
5: Chiang Mai, just wanted to jump in here and to say that there was one idea to do a blog on kids' attractions. And really, it's about having kids post what interests them. This would be high school kids, M1 to M6. And again, the first post would be, again, what is the most current the topic, theme, or trend, I guess.
0: Thank you. That you're following what you were saying earlier, that it allows us to see what students are thinking or what they like. So the title of Kids Attractions, right? What attracts you, or what do you want to learn, or what do you like? Right? Thank you. All right. So as we move on, and I hope that you do take these blog ideas and put them, concretely into your own blog and share them somehow, like Facebook, right? We all have the address. Or even just emailing it to me and I can post it on Facebook for you. So now comes toward the end of our session and us thinking of unlocking our students' voices. What have you gained from the session, not just from today, but last session, session before that, this whole series? And what new ideas can you implement? Or what new activities can you try with your students to help them unlock their voices? I would like you to keep thinking about this and not be afraid to share it with everyone, because the exposure to everyone's ideas would greatly help us in making our lessons and making our students' voices stronger. All right. And one last question for you to think about when it comes to unlocking your students' voices. Who do you think holds the key?
1: ค่ะก็ภาพสุดท้ายนะคะก็น่าประทับใจนะคะ Who holds the key นะคะถ้าท่านยังถือกุญแจไว้ก็อาจารย์ก็ปล่อยมือได้นะคะแล้วก็เปิดล็อกซะนะคะให้โอกาสนักเรียนเรานะคะเขาจะเรียนรู้ได้ถ้าเขาได้รับโอกาสนะคะแล้วก็จากเซสชั่นทั้งหมดนี้นะคะในชุดการอบรมครั้งนี้ Unlocking Learners Voices เราก็พยายามหากิจกรรมแล้วก็เทคนิควิธีที่จะช่วยให้เราเปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็จากแล้วก็อาจารย์เชนแล้วก็อาจารย์มาร์ตี้และทุกๆคนนะคะก็หวังว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะได้นำสิ่งที่ได้รับนะคะประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้เนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์โดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายที่อาจารย์เชนแนะนำถึงบล็อก2บล็อกนั้นนะคะทั้ง Edu Block แล้วก็ Kid Block นะคะหรือ iEarn ก็ตามนะคะอาจารย์นำไปใช้ได้ลองทดลองดูแล้วก็ได้ความเห็นว่ายังไงนะคะหรือว่าลิงก์เข้ามาโดยที่ส่งลงมาที่ Facebook ของเราเรามี Facebook นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้อีกทีนึงนะคะเราก็ยังติดต่อกันผ่าน Facebook ได้ตลอดเวลาแม้ว่าอาจารย์จะจบการอบรมไปแล้วนะคะสำหรับการอบรมในชุดครั้งนี้นะคะชุดการอบรมครั้งนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็จะเป็นพิธีปิดนะคะซึ่งจะมีการมีพิธีปิดโดยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านขอนแก้ววัชรุทัยได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานนะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เป็นพิธีปิดการอบรมนะคะการอบรมภาษาครูภาษาอังกฤษในชุด Unlocking Learners Voices ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะสำหรับในช่วงแรกที่ฉันจะขอเรียนเชิญท่านผู้แทนครูที่เข้ารับการอบรมนะคะใน3ไซส์นะคะตั้งเริ่มที่กรุงเทพนะคะเป็นผู้กล่าวขอบคุณค่ะเชิญค่ะ
6: On behalf of the participants, I would like to thank Mr. Khwan Kae Wacharothai, Chairman of the Distance Learning Foundation, Associate Professor Naraporn Chan Ocha, and all lecturers for the six-session training course, which was well-organized, well-structured, and largely presented. The course lecturers were very knowledgeable and experienced on the subjects. We regard this course as constructive, informative, and practical. Thanks for the six sessions well spent.Thank you.
1: ขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ที่จากหัวหินค่ะผู้แทนเชิญค่ะ
7: คุณขวัญแก้ววัชโรไทยอาจารย์นรพรจันโอชาอาจารย์เฉลียวศรีอาจารย์มารีแอนเดอร์สันอาจารย์เชรอนซันเชส ladies and gentlemen the sad moment has come to say farewell to this video conferencing on behalf of the participants' representative from Hua Hin, I would like to say thank you to you all. We got a lot of new knowledge in teaching English and how to create the rubric that can help us a lot to evaluate students' work. The best of all, we had the opportunities to discuss with the participants in other side and share the idea in Bangkok and Chiang Mai. That's great. And last but not least, we wish to thank the U.S. Embassy Relo and the U.S. Embassy Relo and TOT Public Company Limited, Bangkok, Thailand, that supports us through this program. Thank you so much. ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ผู้แทนจากเชียงใหม่ค่ะ
8: Open here already. From Chiang Mai.
5: Yes, it's live. Go ahead.
8: Good morning, and thank you for all that you have done for us. For the long seminar for 3 months, six sessions, I think we've got many things from the unlocking learners. Even though we have lots of work to do at school, we try to come every sessions. And thank you for taking the time training us as the teacher from outside Bangkok. Oh, the distance seminar is very good for us. Thank you. We can share many things we've got and from the student, and we can get some student work and sharing from our teacher all over Thailand. Thank you very much from Chiang Mai.
1: ค่ะขอบคุณค่ะ May now invite Mr. Damon Anderson, the Regional English Language Officer from the U.S. Embassy Bangkok to give remarks, please.
9: สวัสดีครับคุณเควงเกาอาจารย์นารพนคุณสวีมันอาจารย์ชาลิโอซี all from DLF the Royal Distance Learning Foundation also Dr. Monchai from TOT คุณพันศักดิ์ and คุณคาวเกียก also from TOT and also อาจารย์มาร์ตี้อาจารย์เชAnd also in Chiang Mai, Kun Mike and Kun Gao, and the folks from PRC, Jack Neal, and in Hua Hin, Ajahn Andy and Ajahn Wali, quite a team. It's a wonderful team, and we thank you all. And also the people that I didn't mention, the technicians and everybody who was there who put this all together.And most importantly, to all the participants, all of you who braved the long hours to get here, to come and to participate, and the willingness to try new things with your students and come back and report your successes and your challenges and to share your voices. the Relo office at the U.S. Embassy,Kunina, Fanisara Loksan, and I, we'd like to thank the Royal Distance Learning Foundation and TOT for the honor of participating and partnering with you in this outstanding teacher professional development program. We think that the investment in the Thai teachers of English will go a long way to strengthen the capacityof the teachers to assist their students with learning English better and faster, and will help the students to be better competitors in the new ASEAN community when ASEAN opens up and there's a more mobile workforce. I'd like to share with you an experience that I recently had when I went to Vientiane, to Lao Tisol.I was there, and also there were members from Thai TESOL attending as well. But what I was most moved by was the fact that several Lao teachers came up to me and said, Damon, we've seen you on TV. And I kind of went, when have I been on Lao TV? And because I hadn't really been there very much, and I thought, who's following me around? It was, they saw me on this program. And so your Distance Learning Foundation program is reaching into Laos, and I've had similar experiences in Vietnam and Burma as well. And so I think that this program is not only reaching Thai teachers of English, but you're reaching ASEAN teachers of English, and so you're strengthening the capacity for English teachers in ASEAN to do a better job. And I applaud you for that, and thank you. Thank you very much for doing that. Kunina and I look forward to partnering with you on another series if you're interested, and working with you even more. So we'd like to thank you very much for letting us be a part of this to help teachers open and enter student voices into the world. Thank you.
1: Thank you very much, Kun Daemon, for very sweet words. And now I would like to invite ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะท่านดร.มนชัยหนูทรงนะคะในฐานะที่ท่านให้การสนับสนุนรายการอบรมนี้มาตลอดนะคะได้กรุณากล่าวสักเล็กน้อยค่ะขอบคุณค่ะ
10: ครับท่านขวัญแก้ววัชโรไทยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาท่านรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมคุณดามอนแอนเดอร์สันนะครับจากสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับท่านอาจารย์ผู้สอนนะครับทั้งที่อยู่ในห้องประชุมนี้แล้วก็ที่อยู่ที่หัวหินนะครับและเชียงใหม่นะครับรวมทั้งท่านที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่กล่าวนะครับท่านที่เหลือที่อยู่ในประเทศทั้งหมดผมขออนุญาตเรียนนี้ครับว่าในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีปิดนะครับโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษโดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ใน 2554-2555 ซึ่งเป็นรุ่นที่2นะครับผมขออนุญาตเรียนว่าในฐานะของพนักงานและผู้บริหาร TOT เรารู้สึกภูมิใจนะครับที่ TOT ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการนี้นะครับทั้งในแง่ของสถานที่ทั้งในแง่ของเรื่องของโครงข่ายนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนว่า TOT ถือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อประเทศชาตินะครับ TOT ยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมในส่วนของภาษาอังกฤษอย่างเช่นหลักสูตรนี้นะครับหรือหลักสูตรอื่นๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์นะครับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งหลายที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้เนี่ยจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมนะครับซึ่งต้องเรียนว่าจริงๆเมื่อสักครู่ฟังผมก็ประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วนะครับว่าท่านได้รับที่เป็นไปตามจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เป็นอย่างดีนะครับก็ขออนุญาตเรียนในระดับสุดท้ายว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนจะสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนงานของมูลนิธินะครับก็บริษัททีโอทีก็ยินดีที่จะสนับสนุนในทุกๆรูปแบบนะครับขอบคุณครับ
1: สำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะก็หวังว่าท่านจะติดตามรับการอบรมของเราต่อไปค่ะทั้งรับชมแล้วก็มาเข้าร่วมการอบรมนะคะในครั้งต่อไปโดยที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: พี่ค่ะ
2: จ้าน้องมิ้น
3: คะ
2: หนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
3: ยังไม
2: ่
3: ได
2: ้
3: ทำ
2: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
0: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้ จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
4: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
4: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
5: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
6: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
5: ดีโพสต์เลยโอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
6: ตลกมาก
7: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
6: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
7: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการ

0: ันนะ
1: เออจริงด้วยอ่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
2: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
3: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กส

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจำนวนที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับ 3/2 โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดัง

ความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: พายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและม

0: าสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
3: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริง
1: ๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
3: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
5: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
6: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ไ
4: โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
3: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
1: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทแล้วรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
4: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
7: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
3: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
1: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงโดยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง n นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง n เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้ว แต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวอย่างนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีแอคชั่นของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดรีแอคชั่นดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวรีแอคชั่นนี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ MG บวก FB หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้แล้วเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ MG หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกัน พราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1 หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1 หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1 หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1 หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1 หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1 หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4 ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1 นะครับจะเป็น

มุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอดรันท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอดรันท์ที่3นะครับควอดรันท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอดรันท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอดรันท์ที่4นะครับซึ่งในควอดรันท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยซาย19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอดรันท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอดรันท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากซายกับคอสใช่มั้ยครับค่าซายในควอดรันท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอดรันท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือซายส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบซายพายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและซายและคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่มั้ยครับซายคือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าซาย19พายส่วน6ซาย19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นซาย3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับ
ซึ่งไซน์3ไพนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่มั้ยครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่มั้ยครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่มั้ยครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับและมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่มั้ยครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำ

มวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยมวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำ

3รวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือช่างลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อเช้าเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่น
หรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนยังคงปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณที่ติดกับทางด้านทะเลอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569บริเวณพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งของภาคตะวันออกทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรรวมทั้งในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 เซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด20

23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในบางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง

0: Oh. Well, little light.
1: ดีมากตัวนเอ้าไปกันเลยแก้ว

0: 1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ฮะไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
3: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
3: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
4: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
4: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

เมื่อพื้นป่าถูกบุกรุกพื้นที่เกษตรถูกราษฎรเข้าทำกินอย่างผิดวิธีพื้นดินที่เคยสมบูรณ์จึงมีสภาพอย่างที่เห็นความเดือดร้อนความแร้นแค้นจึงย้อนกลับมาสู่ราษฎรปี2526เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจึงทรงรับรู้ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าพื้นที่นี้มีความเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดให้พัฒนาพื้นที่นี้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้อเนกประสงค์และเกษตรกรรมให้ราษฎรที่ทำกินอยู่เดิมมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าไม้ได้ประโยชน์และอาศัยผลผลิตจากป่าไม้โดยไม่ต้องบุกรุกเข้าทำลายป่าไม้อีกต่อไปด้วยพระวิสัยทัศน์

ัดอันกว้างไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตพระราชนิเวศมฤคทายวันเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้อเนกประสงค์มุ่งศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและปลูกป่าจัดสรรที่ทำกินให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยอย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องบุกรุกพื้นป่าและให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีรวมทั้งมีส่วนร่วมในการปลูกป่าและใช้ประโยชน์จากผลผลิตป่าพร้อมกับพระราชทานนามว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศมฤคทายวันตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศเป็นเขตอภัยทานสัตว์ครอบคลุมพื้นที่กว่า 22,627 ไร่ในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักทำหน้าที่ในการอำนวยการประสานงานและให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในภูมิภาคนี้
1: แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนั้นจะต้องยึดถือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานไว้ใน5เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการอนุรักษ์ดินและปรับปรุงบำรุงดินการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำการสร้างอาชีพผลิตอาหารและด้านสุดท้ายคือด้านพลังงานทดแทนตลอดระยะเวลาประมาณ30ปีที่ผ่านมานั้นชาวบ้านที่อยู่ยังขาดหลักวิชาการการหารายได้แต่ละวันก็ไม่พอดำรงชีวิตปัจจุบันนี้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆศูนย์และในศูนย์นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากสังเกตได้ว่าในพื้นที่รอบๆศูนย์นั้นเรามีศูนย์เรียนรู้สาขาไปอยู่รอบๆศูนย์ในพื้นที่4ตำบล29หมู่บ้านถึง10ศูนย์เรียนรู้นะครับทำให้ชาวบ้านนั้นมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริและจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนั้นไปดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างดีขึ้นครับ
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายมุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองเพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานประโยชน์ถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยศูนย์มีกิจกรรมรูปแบบการพัฒนาที่สำคัญ5ด้านได้แก่การอนุรักษ์ดินและปรับปรุงบำรุงดินได้ดำเนินการศึกษาทดลองและวิจัยเพื่อฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมโดยการใช้หญ้าแฝกในการฟื้นฟูและพัฒนาดินที่แข็งเป็นด่านตลอดจนการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่างๆได้แก่การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันและการปลูกในบริเวณร่องน้ำเพื่อช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำดักและเก็บกักตะกอนที่เกิดจากการชะล้างของหน้าดินการปลูกในพื้นที่ราบเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและปรับปรุงโครงสร้างของดินการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ป่าเพื่อใช้เป็นแนวในการป้องกันไฟป่า
2: พระองค์ท่านนะฮะเสด็จเข้ามาในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายเมื่อปี2535มีพระดำริว่าให้ทดลองนำหญ้าแฝกเข้ามาช่วยในการปลูกป่าในพื้นที่ศูนย์นะเพราะพื้นที่ศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่ดินดานเนี่ยมันจะไม่มีพันไม้นะเราก็ทดลองนำหญ้าแฝกเข้ามาปลูกปลูกหญ้าแฝกไปแล้วเนี่ยเราดูที่รากของหญ้าแฝกรากของหญ้าแฝกที่เราเห็นเล็กๆ เนี่ยมันจะค่อยๆหยั่งลงไปในดินที่แข็งเป็นดานแต่ต้องใช้เวลาเมื่อรากหยั่งลงไปปั๊บรากของหญ้าแฝกเนี่ยก็จะนำน้ำลงไปซึมตามลงไปอากาศก็ค่อยๆซึมตามลงไปอินทรีย์วัตถุเราก็ค่อยๆเติมให้เขาเมื่อรากหยั่งลงไปปั๊บความชื้นก็อยู่บริเวณเรือนรากของหญ้าแฝกแล้วสภาพดินรอบข้างเนี่ยไม่มีความชื้นดีปั๊บดินก็ที่แข็งก็จะค่อยๆสลายตัวค่อยๆสลายตัวแต่ต้องใช้เวลานิดนึงก็ค่อยเป็นค่อยไปวิธีการปลูกนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้จอบขุดลงไปได้เลยวิธีเดียวก็คือการใช้ค้อนกับสกัดคือการสกัดลงไปถ้าจะปลูกรอบไม้ยืนต้นเนี่ยเราก็จะสกัดลึกประมาณ15เซนสร้างประมาณ15เซนแล้วก็ผสมดินปุ๋ยหมักผสมดินกบลงไปกับหญ้าแฝก
0: นอกจากนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากดินเช่นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อคลุมดินการเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชเพื่อลดการตกค้างในดิน 2. การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่โครงการจำนวน4อ่างซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ทำการเชื่อมต่ออ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการเข้ากับอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าที่อยู่นอกพื้นที่โครงการในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดเป็นระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำหรือที่รู้จักกันในชื่อระบบอ่างพวงโดยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่มาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กทำให้มีพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริทั้งในและนอกโครงการการสร้างระบบกระจายความชุ่มชื้นตามแนวพระราชดำริด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นผสมผสานกับการสร้างคันดินกั้นน้ำเพื่อลดความเร็วในการไหลของน้ำเก็บรักษาน้ำไว้ในพื้นที่ให้นานที่สุดและทำการกระจายน้ำออกไปด้วยคันดินเบนน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าได้สร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่เพื่อให้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของป่าและดำเนินการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริไม้3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเช่นไม้แดงไม้มะค่าไม้ยางเป็นต้นหากราษฎรปลูกไว้ในพื้นที่ของตนเองก็จะกลายเป็นไม้มรดกที่จะใช้สร้างบ้านในอนาคตไม้โตเร็วสำหรับไว้ใช้หรือไม้ฟืนเช่นไม้ไผ่ชนิดต่างๆและกระถินและไม้ผลเพื่อเป็นอาหารสำหรับคนและสัตว์โดยการปลูกไม้ทั้ง3ประเภทจะให้ประโยชน์อย่างที่4เกิดขึ้นในพื้นที่คือมีหน้าดินเพิ่มขึ้นจากการย่อยสลายของใบไม้และกิ่งไม้รวมถึงความชุ่มชื้นที่เพิ่มขึ้น
3: เมตร70
4: 13เมตร70โอเคตัวนี้คือตัวชี้วัดเกี่ยวกับต้นไม้รู้ว่าต้นไม้ในพื้นที่ของที่เนี่ยมันมีต้นไม้อะไรเป็นไม้เด่นไม้หลงเช่นว่าตอนนี้มีรังก็ไม้หลังมากเนี่ยก็จะเป็นไม้เด่นจะได้รู้ว่าต้นไม้มีความโตเท่าไหร่มีวงของวงปีเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วมี2ชนิดคือไม้ปลูกกับไม้ธรรมชาติไม้ปลูกเราก็จะรู้ว่าพื้นที่แถวนี้จะปลูกพันไม้อะไรได้บ้าง
0: สำหรับการปลูกป่าบนภูเขาได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริโดยใช้วิธีที่เรียกว่าภูเขาป่าหรือป่าเปียก
5: ภูเขาป่าก็เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกหนึ่งพระราชดำรินะครับสามารถดำเนินการได้2วิธีนะครับกรณีที่พื้นที่เนี่ยมีแหล่งน้ำนะครับคือมีลำห้วยไหลผ่านก็จะมีการจัดทำเป็นฝายต้นน้ำชะลอการไหลของน้ำไม่ให้ตะกอนดินไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำได้ไวอันนี้ประโยชน์ก็คือว่าชะลอการไหลของน้ำเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินและไม่ให้แหล่งน้ำด้านล่างคืออ่างเก็บน้ำเนี่ยเกิดการตื้นเขินเร็วขึ้นแล้วนอกจากนี้นะครับบริเวณที่เป็นฝายเนี่ยก็จะมีการจัดทำเป็นก้างปลาเป็นการกระจายความชุ่มชื้นออกมาสองข้างอันนี้ก็จะเป็นระบบภูเขาป่าเป็นการนำมาซึ่งที่เรียกว่าป่าเปียกนะครับอีกวิธีหนึ่งซึ่งทางศูนย์ศึกษาคำนาห้วยทรายเนี่ยดำเนินการอยู่ก็คือระบบที่ว่าในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำก็ทำการสูบน้ำจากด้านล่างนะครับของที่นี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดสูบน้ำจากด้านล่างขึ้นไปสู่จุดที่สูงที่สุดหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำกระจายลงมาทำให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นไม้บริเวณที่ลูกเม็ดไม้หล่นลงมาบริเวณตรงไหนที่ได้รับความชุ่มชื้นก็จะงอกขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการฟื้นฟูสภาพป่าอีกวิธีหนึ่ง
0: เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่มีอันตรายโดยเฉพาะเนื้อทรายซึ่งเป็นสัตว์ในพื้นที่ดั้งเดิมและส่วนหนึ่งได้ปล่อยให้อาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติบริเวณรอบเขาเตาปูนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปล่อยเนื้อทรายที่เพาะเลี้ยงจำนวนหนึ่งเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2535ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เนื้อทรายได้เป็นจำนวนมากและได้สนับสนุนให้อุทยานแห่งชาติต่างๆนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ4. การสร้างอาชีพและผลิตอาหารได้มีการศึกษาทดลองด้านเกษตรกรรมทั้งในด้านการทดสอบพันธุ์พืชเพื่อหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่การพัฒนาพันธุ์พืชโดยการผสมเป็นพันธุ์ใหม่เช่นพริกหัวเรือห้วยทรายมะเขือเทศสีดาห้วยทรายนอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิธีการทำเกษตรในรูปแบบต่างๆเช่นเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานวรรณเกษตรและเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญได้มีการจัดทำหลักสูตรจาก8ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายขึ้นเพื่อเปิดอบรมให้กับเกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกของศูนย์และประชาชนทั่วไปที่สนใจตลอดจนโรงเรียนในพื้นที่รอบศูนย์และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้แก่การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษการเลี้ยงโคการเลี้ยงแพะห้วยทรายการเลี้ยงไก่เขียวห้วยทรายการเลี้ยงกบนา
6: ถ้าจะให้ถ้าน้ำกันนะเนี่ยตรงนี้มันไม่มีปัญหามันหมดที
0: ่การเพาะเห็ดเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่การปรับปรุงดินและการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้จัดเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนติดตามแนะนำให้ความรู้เพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับกำลังแรงงานเครื่องมือและทุนที่มีอยู่พื้นที่ทุกตารางนิ้วต้องก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องลดต้นทุนลดรายจ่ายและจัดทำบัญชีครัวเรือนนอกจากนี้การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งเช่นกลุ่มทอผ้าบ้านรางจิกกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มธนาคารหมู่บ้านโป่งเก้งพัฒนายังความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นดินคืนป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตได้พลิกฟื้นดินแดนแห่งนี้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเช่นเดียวกับความอยู่ดีกินดีและความสุขของราษฎรนายเหรียญเสือทองเกษตรกรบ้านหนองช้างเหยียบเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวด้วยวิธีเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริจึงช่วยให้เขายืนหยัดอยู่ได้ในพื้นที่เกษตรที่แวดล้อมไปด้วยพืชผักและผลไม้หลาย10ชนิดที่หมุนเวียนให้ผลผลิตตลอดปีซึ่งสร้างรายได้อย่างมั่นคง
7: วันๆนึงถ้าไปขายนัดก่อของเราเองอ่ะไม่ตามบา 3,000 บาทต้องได้แน่ครับทัวร์นี่ก็ไปขายกิโล30เหลือก็แล้วขายปีกรัมน้อยๆ10บาทอะไรแบบนี้แป้งหรือหลายอย่างมีกล้วยยืนพื้นมะเขือถั่วแล้วก็ผมจะปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยไม่หยุดนิ่งมีเก็บขายได้ตลอดทั้งปี
8: มีความสุขไหมคะ
7: ทั้งมีความสุขโอ้อยากเข้าไร่ครับมีความสุขทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย มีความทุกข์มากครับ
0: นายสำรองแต่งพลับเกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายที่หันมาทำไร่นาสวนผสมและเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบความสำเร็จเขาเลือกปลูกไม้ผลควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์จนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียงด้วยแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ไหลรินไม่ขาดสายได้หล่อเลี้ยงและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ทำกินของนายสำรองและเกษตรกรอีกมากมาย
8: น้ำเนี่ยก็มาจากอ่างเก็บน้ำของในหลวงท่านครับอยู่ด้านบนนั่นนะเป็นอ่างขวงสามอ่างอย่างของผมเนี่ยมีคลองชลประทานรอบแปลงผมนะครับก็ใช้น้ำที่อ่างเก็บน้ำของในหลวงท่านเหมือนกันนะครับน้ำก็สะดวกแล้วตอนนี้การเกษตรนะพอเพียงครับไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำแล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยน้ำแบบประหยัดวางระบบสปริงเกอร์หมดเลยนะครับจะเป็นปลูกผักไม้ผลพืชทุกชนิดวางระบบสปริงเกอร์หมดเลยนะครับอันนี้เราก็ช่วยกันประหยัดน้ำนะฮะอันนี้เราจะได้มีน้ำใช้ไว้เพียงพอนะครับ
0: ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติในพื้นที่ทำกินโดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกทำให้จ่าเอกเขียนสร้อยสมประสบความสำเร็จในการพลิกฟื้นพื้นดินที่เคยแห้งแล้งกันดารให้กลับมาใช้ประโยชน์กลายเป็นพื้นที่ที่สร้างผลผลิตการเกษตรที่สร้างรายได้อย่างพอเพียง
9: ตัวเกษตรกรเองคุณต้องเข้าใจธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าถ้าเราจะทำให้ชีวิตเราอยู่ได้แบบยั่งยืนคุณต้องเข้าถึงและก็เข้าใจธรรมชาติเพราะฉะนั้นในการใช้ประโยชน์ยาแฝกมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ประโยชน์เขาอย่างไรนะครับเราใช้ให้ถูกกับลักษณะของงานแล้วเราจะได้ประโยชน์จากแฝกอย่างแท้จริง
0: 5. พลังงานทดแทนเป็นการดำเนินงานพัฒนาอีกด้านหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนในหลายรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ทั้งในด้านพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งการทดลองสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อนำมาใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรด้วยผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อเกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรการสร้างระบบส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกันอันนำมาสู่สมดุลของสภาพแวดล้อมดินดีมีน้ำสร้างความชุ่มชื้นส่งผลให้พื้นที่เกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งผลสำเร็จแห่งการพัฒนานี้ได้จัดแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตด้วยรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาดูงานทุกด้านณจุดเดียวเพื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในที่ทำกินของตนเองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมอย่างสอดคล้องและยั่งยืนอันเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆเพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสชื่นชมในความสำเร็จนี้ความตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ทำไว้ที่ห้วยทรายนับว่าประสบความสำเร็จดีมากต้องบันทึกเอาไว้เป็นทฤษฎีหรือตำราฉันปลื้มใจมาก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้เหล่าพืชผักผลไม้กำลังตั้งใจเรียนรู้ดูงานอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งซึ่งนอกจากองค์ความรู้ที่ตั้งใจจะมาศึกษาตามภารกิจแล้วทั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละแห่งยังมีผลสำเร็จและต้นแบบความรู้อีกมากมายที่ได้แสดงและสาธิตไว้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตขณะเดียวกันณดินแดนของพืชผักผลไม้เกษตรกรข้าวและพริกกำลังจ้องมองสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาโดยเฉพาะพริกแสดงความไม่พอใจเพราะเจ้าสิ่งนั้นคือพริกหวานซึ่งเป็นคู่อริกันในวงตระกูลของพริกคุณผู้ชมคะนับจากอดีตการเผ่าพันธุ์พริกได้แบ่งแยกออกเป็น2ชนิดหลักๆคือพริกเผ็ดและพริกหวานพริกเผ็ดไม่ชอบพริกหวานที่มีความเผ็ดน้อยด้วยหญิงทนงในศักดิ์ศรีว่าพริกที่แท้จริงจะต้องเผ็ดจัดยิ่งเผ็ดยิ่งดีส่วนพริกหวานก็ไม่ชอบพริกเผ็ดโดยเชื่อว่าพริกไม่จำเป็นต้องมีแต่ความเผ็ดแต่ควรมีความหวานอร่อยด้วยดังนั้นพริกทั้งสองชนิดจึงทะเลาะกันทันทีที่พบเจอกัน
1: ใจเย็นๆพวกเจ้าทั้งสองอย่าทะเลาะกันยังไงก็เป็นพริกเหมือนกันว่าแต่เจ้าพริกหวานทำไมถึงเดินทางมาที่นี่ล่ะ
0: พริกหวานบอกกับเกษตรกรว่าจะขอมาทำงานและสร้างผลผลิตในดินแดนแห่งนี้เกษตรกรตอบตกลงทันทีเนื่องจากจะได้มีผลผลิตการเกษตรที่หลากหลายขึ้นข้าวก็เห็นด้วยแต่ว่าเจ้าพริกก็ยังคงไม่พอใจอีกด้านหนึ่งเหล่าพืชผักผลไม้กำลังตั้งใจและเร่งเรียนรู้งานเนื่องจากพรุ่งนี้จะต้องเดินทางกลับบ้านตามที่นัดหมายแม้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละแห่งจะมีงานพัฒนาให้เรียนรู้มากมายหลายด้านแต่น่าสังเกตว่าทางศูนย์ได้รวบรวมและจัดสถานที่เผยแพร่ความรู้ไว้อย่างเป็นสัดส่วนภายในบริเวณเดียวกันทำให้สะดวกในการเข้าไปศึกษาอันเป็นคุณลักษณะพิเศษซึ่งมาจากแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นต้นแบบของการให้บริการรวมที่จุดเดียวโดยมีหน่วยราชการต่างๆร่วมดำเนินการและให้บริการณสถานที่แห่งเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่มาใช้บริการจะได้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายหลังจากเก็บเกี่ยวความรู้ไปมากมายเหล่าพืชผักผลไม้แต่ละชนิดเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านโดยไม่รู้เลยว่าขณะนี้ได้เกิดปัญหาบางอย่างขึ้นในดินแดนของพืชผักผลไม้แต่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นจะวุ่นวายแค่ไหนคุณผู้ชมคะต้องติดตามในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ตอนสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกครูจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างไรให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้คิดได้คิดเป็นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตนอกจากความรู้ด้านวิชาการเทคนิคการสอนที่ครูมีและลองปฏิบัติแล้วยังมีวิธีการสอนเชิงรุกแบบไหนที่ครูสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้อีกครูคลับของคุณครูวันนี้เราเดินทางไปยังโรงเรียนที่ห่างจากชายแดนกัมพูชาเพียงแค่700เมตรที่ความไกลไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์เชิงรุกของครูฟางจนทำให้เกิดนักวิทย์รุ่นจิ๋วที่ประดิษฐ์สิ่งของเพื่อแก้ปัญหาของโรงเรียนและชุมชนครับ
1: ก่อนที่จะประดิษฐ์เครื่องพิทักษ์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์มาได้นะคะเด็กๆเขาไปเล่นที่สระน้ำในโรงเรียนค่ะแล้วก็ไปเห็นน้ำที่มันเกิดการเน่าเสียค่ะปลาที่เลี้ยงไว้ก็มีตายบ้างจะทำยังไงสระน้ำหลังโรงเรียนของเราถึงจะสะอาดและใสขึ้นค่ะก็เด็กได้มาปรึกษานะคะว่าจะทำยังไงสระน้ำหลังโรงเรียนเราจะสะอาดขึ้นและในห้องเรียนของเราก็คือเรียนเรื่องเครื่องกรองน้ำด้วยค่ะเพิ่มเติมว่าไส้กรองควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นใยบวบเราสามารถหาได้จากในหมู่บ้านได้ค่ะหินช่วยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทรายช่วยเรื่องอะไรก็คือแนะนำค่ะเราควรจะมีเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างอย่างเงี้ยค่ะทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นสำหรับโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาของเรานะคะก็อยู่ชนบทใช่ไหมคะอุปกรณ์การทดลองสำหรับวิทยาศาสตร์ก็มีน้อยนะคะก็คือเราจะประยุกต์ใช้อย่างเช่นสิ่งที่หาได้จากชุมชนหรือหาได้จากโรงเรียนนะคะอย่างเช่นแก้วบิ๊กเกอร์เงี้ยเปลี่ยนเป็นแก้วอย่างอื่นได้ค่ะแล้วก็เรามีสื่อที่ทันสมัยค่ะโรงเรียนของเราเราก็เลยนำมาทดแทนสำหรับอุปกรณ์ค่ะเราสามารถค้นคว้าหาได้จากสื่ออินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมสื่อต่างๆเตรียมใบงานใบความรู้วิดีโอต่างๆคือจะลงใน Google Classroom ลงไว้ให้คือเขาสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะก็คือเด็กๆ เขาสามารถเข้าไปเรียนเข้าไปดูวิดีโอทำใบงานแล้วก็ส่งงานกลับมาคืนสำหรับการบำบัดน้ำอะค่ะเราก็ให้ข้อมูลเขาค่ะว่าทำยังไงน้ำจึงจะบำบัดให้เป็นน้ำดีได้ค่ะแล้วก็จะให้เขาดูวิดีโอศึกษาเพิ่มเติมให้เขาศึกษาได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะก็จะให้ดูว่าสิ่งใดบ้างที่สามารถทำให้น้ำมันใสสะอาดขึ้นได้
2: Google ใน YouTube ก็มีค่ะให้เรากดเข้าไปที่ YouTube แล้วเราก็พิมพ์ว่าเครื่องกรองน้ำวิทยาศาสตร์ป.5 ค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้ค่ะแล้วเราก็เลื่อนดูว่าอันไหนมันจะดีแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปค่ะกรวดช่วยเพิ่มแก๊สออกซิเจนแล้วก็ทำให้น้ำมันเย็นลงแล้วก็ทำให้กรองเศษเล็กๆได้ด้วยค่ะการได้ทดลองทำเองค่ะถ้าเราทำเองเราจะมีความรู้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าอันนี้ใส่ตรงนี้นะอันไหนทำอะไรยังไงนะ
1: สำหรับการหาข้อมูลไม่ใช่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเราสามารถออกไปนอกห้องเรียนได้เขาสามารถลองผิดลองถูกได้ด้วยตัวเองค่ะคือทำการทดลองเช่นทำออกมาผลอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่เขาได้ทำด้วยตัวเองเขาได้สนุกเขาได้เรียนรู้นะคะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการทดลองค่ะปฏิบัติจริงออกนอกห้องเรียนบ้างค่ะเด็กเขาได้ทำด้วยตัวเองเขาได้ค้นหาด้วยตัวเองหาคำตอบด้วยตัวเองค่ะจะทำให้เขาเรียนเข้าใจขึ้น
0: ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา TDRI ได้ข้อสรุปไว้ว่าการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกจำเป็นต้องมี 4 ไอดังนี้ครับไอที่ 1 Inspiration การสร้างแรงบันดาลใจไอที่ 2 Insight ให้เด็กได้เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงหรือประการต่างๆเพื่อมานั่งตรึกตรองดูว่าผลนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไอที่ 3 intuition คือเด็กเรียนรู้จนเกิดญาณทัศน์หรือเรียกว่าปิ๊งไอเดียขึ้นมาและไอตัวที่ 4 คือ imagination มีจินตนาการซึ่งทั้ง 4 ไอนี้ครูจะเป็นผู้ช่วยกระตุ้นทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยอาศัยทั้งความรู้ด้านวิชาการเทคนิคการสอนและสื่อที่ครูสามารถกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนั่นเองครับ
2: อันนี้เป็นคุณแนะนำมาค่ะแล้วพวกหนูก็เลยทดลองทำดู แล้วมันก็ประหยัดพลังงานค่ะมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มันจะใช้ไฟฟ้ามันทำให้เปลืองค่ะมันจะเปลืองพลังงานค่ะให้เข้าแอป Store ไปโหลดแอป EV Link มาแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบสั่งการค่ะก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ด้วยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับระยะ Wi-Fi ค่ะ
1: เครื่องกรองตัวนี้นะคะน้ำที่กรองได้ค่ะนำไปรดน้ำผักด้วยค่ะอันนี้ก็คือผักที่เราทำการทดลองด้วยค่ะก่อนใช้เครื่องแล้วก็หลังใช้อ่ะค่ะ
2: น้ำที่ยังไม่ได้กรองนะคะมันก็จะเน่าค่ะมันก็จะเป็นดำๆค่ะแล้วถ้าเอาไปรดมันก็เจริญเติบโตได้ช้ามากค่ะแต่น้ำที่ผ่านเครื่องกรองมันก็จะกรองดีแล้วมันก็นำไปรดน้ำผักได้แล้วมันผักก็เจริญเติบโตดีค่ะ 10-15 วันค่ะเพราะว่าผักบุ้งมันงอกเร็วค่ะเราก็เลยใช้ผักบุ้ง
1: เราเพิ่มสื่อเข้ามาค่ะสื่อจากอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะก็อย่างเช่นหาได้จากอินเทอร์เน็ตสามารถดู YouTube เพิ่มเติมการทดลองอย่างเช่นเราทดลองตัวนี้ไปนะคะเราสามารถไปเข้าอินเทอร์เน็ตค้นหาวิดีโอที่ทำการทดลองแบบนี้อาจจะเปลี่ยนชั้นเป็นที่มากขึ้นอะค่ะที่สามารถกรองได้เยอะขึ้นคือเด็กเขาเรียนรู้ได้เยอะขึ้นนะคะหัวใจของวิทยาศาสตร์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรอบตัวเราล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: จาก problem base สระน้ำหลังโรงเรียนปลาตายมาสู่ project base ที่ทำให้เด็กเรียนรู้ค้นหาคำตอบด้วยตนเองสามารถแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนและชุมชนจนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมปลายในงานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครับ
2: ก็น่าจะทำให้เครื่องมันใหญ่ขึ้นจะได้เอาไปใช้กับชุมชนได้ค่ะจะพัฒนาให้เครื่องมันใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให้กังหันน้ำมันใหญ่ขึ้นด้วยค่ะจะได้นำไปพัฒนากับสระน้ำหลังโรงเรียนทำให้มันใสขึ้นค่ะเกี่ยวกับหลักการของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะกังหันน้ำใช้พัฒนาค่ะก็เลยประดิษฐ์ขึ้นมาค่ะเพราะว่ากังหันน้ำทำให้น้ำตีขึ้นมาบนอากาศทำให้ออกซิเจนในอากาศเข้าไปในน้ำได้ค่ะก็น้ำก็จะมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะมันจะช่วยให้สัตว์มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตในน้ำไม่ตายค่ะช่วยให้ปลาหายใจได
0: ้สรุปการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกมีหลักดังนี้ครับ 1. เน้นการทดลองปฏิบัติให้เด็กทดลองจริงทุกอย่างเป็นไปได้2. เน้นคำถามฝึกคิดมากกว่าความจำ 3. ให้เด็กค้นหาคำตอบด้วยตนเองครูมีหน้าที่เป็นโค้ชให้คำแนะนำและปรึกษา 4. ครูควรหาสื่อใหม่ๆให้เด็กเรียนรู้ 5. ครูต้องมี 4 I คือ Inspiration Insight Intuition และ Imagination และไม่ว่าโรงเรียนจะอยู่ในเมืองนอกเมืองหรืออยู่ไกลบนดอยบนเขาก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีและกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วได้ก็คือแรงกระตุ้นจากคุณครูในการดึงศักยภาพของเด็กออกมาให้ได้มากที่สุดครับช่วง Upskill Reskill
3: จริงๆเราจะมีคำว่า project based learning problem based learning นะคะอันนี้เป็น phenomenon based learning ถ้าจะอธิบายให้ง่ายมากๆนะคะก็คือ project based learning นะคะก็จะเน้นที่ตัวที่จะต้องมี project บางอย่างขึ้นมานะคะนั่นก็คือต้องมีโครงงานถูกไหมคะ problem based learningก็ต้องมีปัญหา problem based learning เนี่ยอาจจะไม่ใช่โครงงานก็ได้นะคะอาจจะเป็นการที่ครูเซต problem อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วเด็กก็ช่วยกันแก้ปัญหานั้นส่วน phenomenon based learning ถามว่าคล้ายคลึงไหมจริงๆเป้าประสงค์เดียวกันเลยก็คือว่าต้องการที่จะได้มาเพื่อที่จะแก้ไข situation นั้นๆหรือแก้ปัญหานั้นๆแต่คราวนี้ด้วยความที่ใช้คำว่า phenomena เนี่ยนะคะมันจะหมายถึงปรากฏการณ์ซึ่งมันเป็นอินเทรนด์อยู่ตอนนั้นเป็นสิ่งที่เป็น ปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ในความสนใจอันนี้คือพอยต์หลักนะคะซึ่งถามว่าเป็นปรับเริ่มไหมส่วนใหญ่มันก็จะบางอันหลายๆครั้งฟีโนเมนอนเหล่านั้นก็เป็นปรับเริ่มแต่ฟีโนเมนอนบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่ปรับเริ่มแต่อาจจะในอนาคตไม่รู้จะดีอย่างนี้หรือเปล่า

เด็กอาจจะหาแนวทางซึ่งคงไว้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ได้แต่ประเด็นว่าโฟกัสหรือจุดเน้นจะอยู่ที่ตัวปรากฏการณ์ซึ่งเป็นความสนใจของโลกและเป็นความสนใจของนักเรียนในตอนนั้นเพราะจริงๆ phenomenon based learning ไม่ได้ตัดขาดจาก problem based มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังทับซ้อนกันอยู่ด้วยนะคะเพียงแต่ว่า problem based learning อาจจะไม่ได้เน้นที่ตัวไม่ได้โฟกัสที่ตัว phenomenon เท่าไหร่นะคะ phenomenon based learning นะคะภาษาไทยเราน่าจะใช้คำว่าการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานได้วิธีการเรียนการสอนแบบนี้เป็นวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21การเรียนรู้แบบนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากปรากฏการณ์นั่นแปลว่าครูผู้สอนอาจจะร่วมกับนักเรียนด้วยก็ได้นะคะจะต้องมองดูว่าปรากฏการณ์อะไรที่เป็นปัญหาสำหรับเราตอนนี้หรืออยู่ในความสนใจของเด็กเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องน้ำเสียแล้วก็พอเรามีเป้าปุ๊บมีปรากฏการณ์ที่เป็นเป้าของเรานะฮะเช่นน้ำเสียปุ๊บเด็กก็จะมีคำถามตามมาอีกเยอะเลยค่ะว่าแล้วมันมีความรู้อะไรที่เขาอยากรู้อะไรกันที่ทำให้เกิดน้ำเสียนะคะมันจะเกิดการเรียนรู้แบบที่เรียกว่า inquiry ด้วยนะคะสืบเสาะหาความรู้ท้ายที่สุดสิ่งที่ควรได้ก็คือว่าต้องสามารถแก้ปัญหานี้ได้และจะมีการเป็นการเรียนแบบลึกซึ้งมากนะคะจะมีคำถามจากเด็กๆการหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านั้นการมาอภิปรายมาวิเคราะห์มาอภิปรายร่วมกันสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากๆนะคะเด็กจะมีทักษะการคิดที่ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วเด็กก็จะนอกเหนือจากนี้จะมีทักษะของการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเด็กจะสามารถร่วมมือกันทำงานมาอภิปรายกันนะคะถึงปัญหาหรือวิธีการแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยต้องเรียกได้ว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่น่าจะเหมาะกับยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพบว่าที่ประเทศฟินแลนด์จะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ค่อนข้างเยอะถ้าบ้านเรานี้บ้านเรานิยมใช้แบบคาฮูดหลายๆคนอาจจะรู้จักดีอยู่แล้วที่ฟินแลนด์ยังมีโปรแกรมนะคะที่เรียกว่าฟริงกาแพดเล็ตหรือจริงๆที่ประเทศไทยก็จะมีตัวอื่นอีกด้วยซึ่งเป็นโปรแกรมที่เด็กๆสามารถตอบคำถามนะคะหรือตั้งคำถามครูโดยที่ไม่ได้ระบุว่าคนตอบคนนั้นน่ะคือใคร phenomenon based learning สามารถเกิดเอาไปใช้ในทุกวิชาได้นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีกลิ่นอายของวิชาอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะคะมันจะต้องอาศัยองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นมาช่วยในการแก้ปัญหาอย่างเช่นสอนวิทยาศาสตร์ก็อาจจะจําเป็นที่ในบางพาร์ทบางส่วนคนที่ต้องมาช่วยอธิบายอาจจะต้องเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะคะหรือผู้รู้ในศาสตร์อื่นที่จําเป็นสำหรับการแก้ปัญหาฟีโนเมนาอันนั้นนะคะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงไปทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะ

ครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า n 1ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ n 2ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งนึงมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเ

และหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยคุกคามของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ช่วยด้วยนะคร
2: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลาน

0: พี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทํานายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทําปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทําปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสาร

ที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นส่วนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัตประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์
พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจิตธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยอัครเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาเมื่อพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา

สมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชตภัคคินีที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระหัตถ์ยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระท่านบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพระม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียนใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9

0: สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเหเรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและมีดร.กฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณ

เป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์บินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงศ์พร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะได้ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักอาทรทรัพย์นางสาวรัตดาพรลันธมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานางสาวประภาดาถาวรเศษพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: า
1: วันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมพร้อมคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดเขาศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบสถ์วัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Uranus to the Universe จำกัดนายปันนวิทย์พิบูลธนาพิรมพร้อมคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลพร้อมคณะและโรงเรียนพเดิมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา 8:00 ถึง 12:00 ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 20:00 โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส

ภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสัมมาเนรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อม

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างนี้หิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินทร์กลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทร์ทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเอาเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: หลายครั้งเมื่อนักเรียนได้มีโอกาสออกมายืนอยู่หน้าชั้นเรียนมักจะมีอาการตื่นเต้นเขินอายยืนบิดไปบิดมาไม่รู้จะเอามือไปไว้ที่ไหนหรือบางครั้งอาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับตัวของคุณครูเองในวันนี้รายการครูพบกูรูได้นำวิธีการฝึกเพื่อเสริมความมั่นใจด้วยวิธีทางการแสดงของคุณนิมิตพิพิธกุลศิลปินรางวัลศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดงปีพุทธศักราช2550มาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกให้แก่นักเรียนและตนเอง
1: ความมั่นใจเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกล้าที่จะแสดงออกคำว่าแสดงออกไม่ได้หมายถึงการทำท่าทำทางอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการแสดงออกทางความคิดด้วยเพราะว่าคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยแม้แต่ความคิดเขาก็ไม่กล้าพูดเมื่อเรากล้าแสดงความคิดมันก็จะเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดการเปิดความคิดเปิดมุมมองเปิดรับเปิดให้นะครับซึ่งจุดนี้แหละมันจะเป็นจุดของการพัฒนาต่อไปที่ดีการแสดงเนี่ยมันเปลี่ยนเรามันมีพลังศักยภาพที่มีอยู่ในทางศิลปะเนี่ยมันถูกใช้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรรณศิลป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลีลาการทำฉากการทำเสื้อผ้าการแสดงออกการทำงานรวมหมู่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มแรกที่ทำให้เรารักการแสดงนะครับปัจจุบันนี้ก็คือยังคงทำงานด้านสายการแสดงเนี่ยทั้ง3ด้านเลยก็คือด้านของละครเวทีนะครับแล้วก็ด้านของภาพยนตร์ด้านของละครหุ่นจริงๆเป็นคนที่สนใจเรื่องการทำกิจกรรมกับเด็กมาก่อนนานแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาฟูมฟักขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีกิจกรรมที่เน้นหนักไปด้านของการทำงานสังคมโดยใช้สื่อศิลปะการละครเนี่ยเป็นตัวร้อยเรียงให้เขาก้าวไปสู่ความรู้ด้านนั้นๆการแสดงบางครั้งก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเด็กมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากสำหรับเด็กที่ไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่คุณครูจะพาให้เด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการโดยที่ไม่ไปชี้ชัดว่ามันคือวิชาการแสดงหรือการละครหรือความพยายามจะให้เขาเล่นละคร
2: สำหรับเทคนิคที่อยากได้รับนะคะก็คือการพัฒนาเด็กให้เขากล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะมีความมั่นใจในการที่เขาจะมานำเสนองานก็จะช่วยให้การเรียนการสอนของเขาของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วตัวเขาเองก็ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้นที่สูงขึ้น
3: ก็อยากได้เทคนิคนะครับที่จะมาปรับเปลี่ยนใช้กับตัวของผมเองนะครับในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอการแสดงต่อหน้านักเรียนเยอะๆนะครับการที่จะทำให้ตัวเองเป็นจุดสนใจเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับครู
4: เด็กบางคนไม่กล้าแม้จะนับแนะนำชื่อตัวเองว่าหนูชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขที่เท่าไหร่บางทีถ้าเขาได้จับไมค์หรือว่าได้ออกมายืนหน้าห้องเขาจะเกิดความไม่มั่นใจรู้สึกไม่มั่นคงในความรู้สึกของตัวเอง
5: อยากจะได้เทคนิคใหม่ๆในเรื่องของการสอนเกี่ยวกับการแสดงค่ะก็เพื่อที่จะมาปรับปรุงในเรื่องของการสอนแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสามารถนำเทคนิคใหม่ๆอันนี้ไปใช้ได้ในวิชาที่ตัวเองเรียน
6: มีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการกล้าแสดงออกของเด็ก
4: ๆรู้เลยว่าเด็กเขาจะขาดความมั่นใจแล้วเด็กเมื่อขาดความมั่นใจแล้วก็ไม่ได้รับการแนะนำที่ถูกวิธี
3: จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการถามตอบในชั้นเรียนเขาไม่กล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าคนเยอะ
5: เด็กส่วนมากแล้วมันเป็นเด็กการแสดงอยู่แล้วแต่ทีนี้เราไม่ได้สอนเฉพาะเด็กกลุ่มนี้

0: จะต้องสอนทั้งระดับสายชั้นแบบเนี้ยคือเราจะทำยังไง
1: ผมอยากจะบอกว่าจริงๆผมเลยเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองมาก่อนตอนสมัยเรียนมากๆทีนี้อะไรที่ทำให้ผมกลายมาเป็นครูสอนการแสดงได้จริงๆแล้วมันมาจากการที่ผมเริ่มค่อยๆปลดปล่อยตัวเองให้อิสระขึ้นเริ่มอยู่ในกรอบน้อยลงเวลาที่ผมสอนเด็กเนี่ยผมจะบอกเลยว่าไม่มีอะไรผิดในวิชาการแสดงการแสดงมันจึงเป็นวิธีการปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่ตัวเด็กเป็นเวลาที่เราสอนเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเขาเรียกว่าอดใจนิดนึงในการที่จะต้องเจาะเอาความก้าวร้าวหรือความรุนแรงหรือความเยอะหรือความมากของเขาเนี่ยออกมาก่อนปล่อยเขาออกมาก่อนแล้วมาดูต่อไปว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาเป็นอย่างไรมันจะมีคำนึงที่ผมชอบใช้พูดเหมือนกันเวลาสอนคือคำว่าสิ่งที่เรามีที่คนอื่นไม่มีคือมันจะต้องทำให้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะมองเห็นจุดนี้พอมีจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถหยิบมันมาใช้ได้เพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเปิดให้เด็กเนี่ยเขาได้ใช้ทางของเขาเนี่ยในการแสดงเนี่ยหรือแสดงออกเนี่ยมันจะเป็นบันไดเลยที่ทำให้เราได้เจออะไรใหม่ๆเรื่องจริงผมว่าครูจะสนุกด้วยแต่ต้องฝากนิดนึงว่าพยายามอย่ามองว่าเป็นเรื่องว่าเด็กอ่อนหรือเด็กเก่งให้มองว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถทักษะหลากหลายการแสดงจริงๆมันเป็นเรื่องการสื่อสารสมมติว่าคุณครูอยากจะให้แสดงอะไรก็ตามแต่อาจจะลองเปลี่ยนใหม่ว่าไม่มีไอ้ตัวเลือกไว
0: ้
1: แต่มีสิ่งที่ลองคุยกับเขาดูว่าเขากำลังอยากจะพูดเรื่องอะไร
2: อยากได้วิธีที่จะทำยังไงให้ดึงเด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องของตัวเองออกมา
1: จะมีวิธีการอย่างนึงก็คือว่าวิธีการเชิงเปรียบนะครับซึ่งละครมันจะต้องใช้อยู่แล้วการแสดงมันต้องใช้อยู่แล้วคือแทนที่เราจะไปถามที่ตัวไอ้ subject ตัวนั้นเนี่ยให้เราลองไปถามอย่างอื่นว่ามันมีวิธีการอะไรไหมที่เขาจะสามารถมองเห็นไอ้เจ้าสิ่งนี้ได้ชัดเจนขึ้นคือกลับไปสู่เบสิกกลับไปสู่ไอ้จุดเริ่มต้นง่ายๆที่เด็กจะตอบได้แล้วเราค่อยๆตบไอ้สารที่เราอยากจะพูดเนี่ยตบกลับมาทีหลังเพราะว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับเด็กอะที่เด็กจะต้องพยายามตอบให้ได้ตามข้อ1 2 3 4 5เด็กจะรู้สึกสนุกที่จะตอบนอกเหนือจาก5ข้อนี้เป็นธรรมชาติแต่ว่าเราจะบอกว่า5ที่นอกเหนือจาก5ข้อนี้มันก็อยู่ใน5ข้อนี้แหละแต่ให้มันไม่อยู่ในภายหลังการสอนการแสดงหรือการสอนใดๆก็ตามแต่มันเป็นการลากเป็นการหวานล้อมอ้อมดึงแล้วก็ค่อยๆลากมาสู่จุดคือจริงๆแล้วมันมีคำอยู่คำหนึ่งของการแสดงเนี่ยเขาเรียกว่าplay ภาษาอังกฤษคือ play ทำไมเขาเรียกว่า play ก็คือ
0: เล
1: ่นถ้าเราได้มีโอกาสสังเกตเวลาที่เด็กเล่นเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะมีความสุขมากเขาจะเพลิดเพลินกับสิ่งที่เขาทำนั่นน่ะเขาได้เริ่มแสดงออกแล้วก็แสดงได้แล้วนะครับทีนี้วันนี้ผมก็เลยว่าอยากจะชวนคุณครูเนี่ยมา play กันมาเล่นกัน
0: มาเป็นเด็กไง
1: กลับมาเป็นเด็กกันนิดนึงลองไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแล้วลองสนุกกับการที่มองดินสอเป็นองุ่นกันดูนะครับ
3: คุณนิมิตแนะนำเทคนิคการฝึกเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คุณครูทั้ง4ท่านและให้คุณครูทดลองฝึกแต่ละกิจกรรมต่อเนื่องกันไปเพราะการสร้างความมั่นใจจำเป็นต้องใช้กระบวนการของกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องจึงจะเห็นผลได้อย่างชัดเจน
1: ปกติเวลาผมสอนเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากกิจกรรมตัวนี้ก่อนนะครับคือกิจกรรมที่ทำให้จิตใจเนี่ยได้ถูกผ่อนคลายโดยการที่เราจะมาสมมติว่าหัวของเราเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกาน้ำหูของเรานี่เป็นเหมือนกรวยนะครับแล้วเราก็จะเอามือเนี่ยจับอย่างนี้จับกาน้ำอย่างนี้ลองดูครับจับดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหายใจเข้านะครับพอหายใจออกแล้วเนี่ยเราจะเทกาน้ำออกนะเวลาหายใจออกให้หายใจออกแบบนี้คือถ้าใครรู้สึกว่าขณะที่ดึงแล้วยังมีการรั้งนะแสดงว่าเราเครียดหรือเราฝืนไม่ยอมเทมันออกนะครับให้ปล่อยสบายๆและเวลาที่หายใจเข้าไปเท่าไหร่หายใจออกให้หมดนะครับอย่าหายใจแล้วกักไว้ที่เหลือเก็บไว้ไม่เอานะครับออกให้หมดนะครับโอเคนะครับหายใจเข้าหายใจออก

ครับเทช้าๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเทอีกครั้งหนึ่งจินตนาการว่ากำลังเทมันไปด้วยนะครับอะไรที่เรากังวลใจอะไรที่เรารู้สึกมันเป็นปัญหาอะไรที่มันทุกข์ร้อนเทมันออกไปให้เจ้าเข้าครับออก

0: ต้องพยายามทำให้ตัวเบาด้วยทำไงจะตัวเบานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเชิญมาครับตรงนี้นะครับเนี่ยสมมติว่าผมแตะปุ๊บพอผมแตะปุ๊บเนี่ยให้ลอยไปเดี๋ยวลองแตะผมดูทีนี้ลองแตะผมดูแตะผมครับแตะปุ๊บแล้วปล่อยลอยไปแตะอีกแตะตรงไหนก็ได้ลอยไปเรื่อยๆแตะอีกแตะไปอีก
1: ขาเลย
0: แตะตรงไหนก็ได้ได้ดูแลนิดนึงได้แตะให้รู้ครับแตะสัมผัสให้รู้ว่าต้องการให้เขาไปทิศไหนแตะแรงจะไปแรงแตะเบาจะไปเบาลองจับคู่กันดูสิครับแตะไปเรื่อยๆหลับตาก็ได้ครับแล้วลองพยายามให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในน้ำจินตนาการว่าเราอยู่ในน้ำแล้วก็ลอยไปเรื่อยๆถ้าเราแตะแล้วรู้สึกเขายังหนักอยู่นี่แสดงว่าเขาฝืนลองสบาย
2: ๆเทคนิคการเทน้ำและการแตะตัวลอยของคุณนิมิตนั้นช่วยในการคลายความกังวลความตึงเครียดและช่วยในการผ่อนคลายร่างกาย
0: เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วจุดสำคัญที่เราจะให้เขาแสดงอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องให้เขาสบายก่อนทีนี้ให้อีกหนึ่งอันแบบฝึกหัดเพราะว่าเนื่องจากว่าครูที่มานี่มีกลุ่มเด็กหลากหลายหลักการของมันง่ายนิดเดียวมันว่าด้วยเรื่องของการที่สร้างแล้วผลักมันออกไปสร้างในที่นี้ก็คือโลกสร้างพลังสร้างมวลขึ้นมาแล้วผลักมันออกไปทีนี้ตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่เราจะทำให้เขาสนุกกับการใช้มือใช้ไม้แล้วเพิ่มพลังให้เขาด้วยลูกบอลมาแล้วว้าวตายเลยว้าวนี่ครับสบายใจไหมฮะปกติเคยทำงี้ไหมครับลองไปทำดูบ้างนะครับแล้วจริงๆมันจะช่วยเพิ่มเพราะว่าอะไรมันเป็นการสร้างพลังของตัวเราซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่เยอะแล้วโยนพลังออกไปนะครับซึ่งจริงๆไอการที่เราจะนำเสนอหรือแสดงอะไรก็เป็นเช่นนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มสามารถที่จะใช้ได้คือการเปิดหรือระเบิดอุปกรณ์การสอนที่ง่ายที่สุดที่หาได้ในโรงเรียนนะครับในการที่จะฝึกเด็กเราจะต้องเริ่มสอนเด็กบอกว่าก่อนที่เราจะโยนบอลไปให้ใครเราต้องดูว่าเขาพร้อมหรือเปล่าอันดับที่หนึ่ง อันดับที่สองคือเราต้องสื่อสารกับเขาก่อนว่าเขามองเราอยู่หรือเปล่าเช่นเขาไม่ได้มองเราอยู่เลยแต่เราโยนไปแล้ว
1: มันจะดังแปะ
0: มันเขาก็จะแบบรับไม่ทันเพราะฉะนั้นมันจะโยงไปสู่การแสดงว่าถ้าเราจะสื่อสารกับใครเราต้องสื่อสารกับคนคนนั้นกราฟชัดเจนโอเคครับมองก่อนแล้วจึงส่งครับมองก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งอย่ารีบร้อนมองก่อน
1: มอง
0: ก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งในภาษาอังกฤษในการสอนการแสดงเขาใช้คำว่า give and take คือต้องพร้อมที่จะให
1: ้
0: และพร้อมที่จะรับถ้าให้อย่างเดียวโดยที่ไม่พร้อมที่จะรับก็ไม่ได้ถ้ารับอย่างเดียวโดยไม่พร้อมที่จะให้ก็ไม่ได้ฝึกให้เขาสื่อสารกับทุกๆคนแล้วเขาจะเป็นนักสื่อสารที่ดีใช่ไหมฮะทีนี้จากลูกบอลนี้เราพาไปสู่อะไรได้อีกเราจะโยนบอลกันอีกแล้วแต่ไม่มีบอลครับเราจะมีบอลที่เป็นบอลอากาศและผมจะส่งไปอย่าเพิ่งโยนกลับมาสิมองให้เห็นก่อนว่าส่งไปแล้วมันย้อยไปมองให้เห็นด้วยจนกระทั่งรับโอเคครับลองดูสิครับลองส่งให้คนอื่นดูมีลูกเดียวฮะลูกเดียวไปส่งครับรับแล้วไปต่อครับเหมือนการใช้โจทย์เดียวกันคือมองว่าเขาพร้อมก่อนแล้วส่งไปครับแล้วรับลองเปลี่ยนมันดูสิเช่นลองให้มันแบบว่าเบาๆก็ได้หรือหนักๆได้จับหนักก็ต้องรับหนักส่งหนักก็ต้องรับหนักส่งเบาก็ต้องรับเบานะครับการสื่อสารเหล่านี้ทำบ่อยๆแล้วเด็กเขาจะเริ่มคล่องคือปกติแล้วเวลาพูดเนี่ยมันจะต้องมีภาษาท่าทางใช่ไหมครับทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวเขาก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อเวลาพูดเนี่ยเขาก็ต้องมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับการพูดของเขาด้วยเนี่ยมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าขยายร่างกายเพราะฉะนั้นไอ้จุดสำคัญก่อนที่เขาจะไปฝึกแสดงอะไรก็ตามแต่ให้เขาใช้สิ่งเหล่านี้ให้คล่องตัวให้สบายก่อนตอนนี้เรากำลังยืนเป็นตัวเราใช่ไหมครับยืนปกติลองยืนแล้วให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่าบุคลิกภาพบางอย่างเปลี่ยนไปไหล่จะดูเปิดอกจะเปิดขึ้นความพึงพายความเชื่อมั่นจะเยอะขึ้นอย่าไปกลัวเพราะว่าผมจะบอกเสมอว่าเมื่อคุณขึ้นมายืนบนเวทีของคุณบ้านของคุณก็ได้ลองทักษะต่างๆไปแล้วนะครับทีนี้อยากลองถามคุณครูบ้างว่าเป็นยังไงบ้างครับทักษะ

0: เหล่านี้คิดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
1: คิดว่าใช้ได้ทุกระดับในช่วงทุกวัยของเขานะฮะแล้วก็จะเรียกร้องความสนใจของเขาได้ดี
2: คิดว่าวันนี้ได้อะไรเยอะแยะมากมายคือหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะบอกออกมาได้ว่าสิ่งที่ตัวเองตันอยู่เสมอในเรื่องของการเรียนการสอนในบางส่วนนั้นน่าจะนำส่วนนี้ออกไปใช้ได้ทุกส่วน
3: ถ้าเราเอาความรู้สึกของเรามามันจะออกมาเป็นอารมณ์ที่มันสามารถสื่อสารแล้วมันรู้สึกสบายแล้วมันพอคนฟังคนรับรู้แล้วมันรู้สึกมันน่าสนใจ
4: ผมได้ทั้งแนวปฏิบัติที่ครูเองจะต้องนำไปปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่จะต้องเสริมให้กับนักเรียนที่นักเรียนจะต้องออกมารายงานหน้าชั้นแต่สิ่งที่ผมต้องสนใจจริงๆก็คืออุปกรณ์ที่ผมจะสาธิตให้กับนักเรียนดูทีนี้ผมไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญตรงนี้แต่ไปให้ความสำคัญกับตัวของนักเรียนนะครับบางครั้งในการที่เราสาธิตการทดลองให้กับเด็กเนี่ยมันจึงไม่ได้เต็มที่
0: คือเมื่อใดที่เราชัดเจนแม่นแล้วก็มีความหมายมีพลังเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะไม่ดูเราเขาจะหยุดแล้วเขาจะหันมาฟังและดูและอยากรู้ว่าสิ่งที่เราสื่อสารนั้นเป็นเช่นไรตรงจุดนี้มันก็จะเป็นจุดที่จะสร้างความสำเร็จได้ในการนำไปใช้แล้วก็ไปประยุกต์ใช้นะครับ

0: คุณครูภาสกรจากโรงเรียนทหารอากาศบำรุงนำเทคนิคในการผ่อนคลายตนเองโดยการทำตัวให้เป็นกาน้ำการสร้างพลังและปล่อยออกไปเพื่อผ่อนคลายความเครียดและใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อจะไปข้างหน้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองก่อนที่จะไปสอนนักเรียน
1: ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนหรือทำการสอนเนี่ยจะมีการผ่อนคลายตัวเองก่อนเพราะในการเข้าห้องเรียนเนี่ยเราต้องมีความตึงเครียดแน่นอนนะครับดังนั้นผมจึงใช้วิธีการผ่อนคลายของผู้เชี่ยวชาญนั้นมาใช้กับตัวผมนะครับให้เกิดความผ่อนคลายจากนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะก้าวนำเสนอสาระและเนื้อหากับนักเรียนในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยเราต้องอาศัยอะไรบ้างในการดำรงชีวิตอาหารคราวนี้อาหารในร่างกายของมนุษย์เนี่ยถ้าพูดถึงมนุษย์ใช่ไหมครับอาหารนี่ลำเลียงยังไงนักเรียนการลำเลียงอาหารพอเราทำการขบเคี้ยวอาหารหรือทำการบดเคี้ยวแล้วใช่ไหมครับมันก็จะผ่านอะไรลงไปหลอดอาหารนะครับสู่กระเพาะอาหารตัวอย่างพืชที่ครูจะใช้ในการทดลองนะครับก็คือต้นกระสังนะเนี่ยก็คือต้นกระสังนะครับที่ใช้ในการทดลองแต่คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะนักเรียนว่าต้นกระสังเนี่ยมันลำเลียงน้ำและลำเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชไปยังส่วนต่างๆของต้นของมัน
2: ถ้าพูดตามตรงแล้วเรื่องของประสบการณ์การสอนนะครับของผมเนี่ยประสบการณ์การสอนเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำนะครับหรือพูดอีกในแง่นึงก็คือครูใหม่นั่นเองครั้งแรกที่ผมเข้าไปสอนเนี่ยเด็ก53คนแน่นอนเลยเขาต้องมีความประหม่าอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับมีความอายมีความค้าเขินนะครับถึงเราจะพร้อมที่จะนำเสนอแต่ว่าในสายตาของเด็ก53คนมันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ที่เป็นกำแพงให้เราไม่สามารถที่จะนำเสนอได้อย่างเต็มที่นะครับนี่คือก่อนที่จะไปทำเวิร์กช็อปหรือไปรับคำแนะนำแต่พอผมนำวิธีนี้มาใช้ทำให้เด็กรู้สึกเอ๊ะมันสนุกมันน่าติดตามมันน่าชวนชมนะครับก็เป็นสิ่งที่แบบดึงดูดให้เด็กเข้ามาเรียนหนังสือได้มากขึ้น
0: เริ่มต้นชั่วโมงเรียนการแสดงคุณครูจิรานิตได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องของตนเองที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งนักเรียนหลายๆคนก็มีอาการเขินอายบีบมือเกรงมือเอามือไพล่หลังและยืนบิดไปบิดมาซึ่งอาการทั้งหมดเกิดจากความตื่นเต้นที่นักเรียนมี
3: ครูได้ให้พวกหนูเนี่ยออกมาพูดออกมาแนะนำตัวในหน้าห้องแล้วมีความรู้สึกว่าเขินแล้วก็อะไรครับไม่มีความมั่นใจแต่ทีนี้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเกมหรือว่าจะมีบทเรียนหรือมีบทนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อที่จะได้อะไรคะฝึกในเรื่องของความคลายความกังวลคลายความเครียดนะคะปลดปล่อยอารมณ์มั่นใจขึ้นไหมหรือว่ายังเกิดความประหม่าหรือเขินอายอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรามาลองทำกิจกรรม

0: เหล่านี้ดู
1: คุณครูจิรานิตให้นักเรียนสร้างความมั่นใจโดยเริ่มต้นจากการฝึกวิธีการทำตัวให้เป็นกาน้ำเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกและความเครียดที่มีเทคนิคการแตะตัวลอยเพื่อผ่อนคลายร่างกายการโยนบอลเพื่อให้รู้จักการใช้ร่างกายและจินตนาการและหลังจากการฝึกคุณครูจิรานิตได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องของตนเองให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็สามารถลดความตื่นเต้นลงได้และมั่นใจที่จะเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังมากขึ้น
0: ส่วนมากแล้วเด็กขาดความมั่นใจแล้วก็มีความประมาทแล้วก็เขินอายที่สำคัญก็คือดูแล้วเขาไม่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลังจากที่ครูได้ใช้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างเข้าไปช่วยโดยเฉพาะเทคนิคในเรื่องของการผ่อนคลายความกังวลในเรื่องของการส่งสัญญาณหรือในเรื่องของการส่งข้อความโดยเฉพาะในเรื่องของสมาธิเนี่ยครูคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการเรียนไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรก็ตามสมาธิเนี่ยคงจะเป็นเรื่องแรกที่เด็กจะต้องทำให้ได
1: ้คุณครูเยาวลักษณ์โรงเรียนวัดดอนเมืองนำเทคนิคการทำตัวเป็นกาน้ำและเทคนิคการแตะตัวลอยมาใช้กับนักเรียนชั้นป.1เพื่อสร้างสมาธิและคลายความกังวลให้กับนักเรียนก่อนที่จะเริ่มสอนวิชาภาษาไทยและได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องปิดเทอมของฉันซึ่งนักเรียนสามารถเล่าได้ดีแต่ก็ยังคงมีความตื่นเต้นอยู่บ้างเล็กน้อย
2: เด็กก็พัฒนาขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลน่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เด็กเขายังเล็กด้วยแล้วก็ชั่วโมงในการที่เราฝึกพัฒนาเด็กยังน้อยอยู่ถ้าได้ปรับใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ระยะเวลามากกว่านี้คิดว่าเด็กน่าจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะ
3: 1จับหายใจเข้าหายใจออกนั่นเป็นขั้นตอน1ที่อยากจะบอกพวกเราว่าอย่าเก็บอะไรไว้ในหัวของเราใช่มั้ยลูกถ้าหนูเก็บไว้นานๆหนูก็จะทําไมคิดนั่นคือเราต้องทําไมกันก่อนรู้กันก่อนใช่ไหมคะว่าเวลานี้ครูจะส่งบอลไปให้ใครใช่หรือเปล่าทั้ง2ฝ่ายต้องมองกันใช่มั้ย
4: ค่ะ
3: เหมือนกันเวลานี้มาพูดหน้าชั้นน่ะถ้านักเรียนไม่มีคนมองนักเรียนเลยเนี่ยอยากพูดมั้ย
4: ไม่อยาก
3: เพ็ญนภาทั้งสนามไม่มีใครมองเธอเลยเธออยากพูดมั้ยไม่อยากหรอกค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องมองกันจริงมั้ยทิติวรรณนะไม่ต้องมองกันให้ดีแล้วก็โยนออกไปเขาก็จะทำไมรับได้นี่เร็วขึ้นเอาเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเดี๋ยวคุณครูจะส่งลูกบอลให้คอยดูให้ดีๆว่าลูกบอลของครูมีขนาดเท่าไหร่เข้าใจไหมเช่นครูส่งลูกบอลเท่านี้ใช้ได้ไหมชยพัฒน์แล้วแต่นะชัยพัฒน์อาจจะไปเสกคาถาเหลือแค่นี้ก็ได้นะเร็วปุ๊บเกือบโดนหน้าแน่ครูต้องเสกคาถาให้มันเบาๆหน่อย
1: คุณครูประภานำเทคนิคจากการเวิร์กช็อปมาฝึกนักเรียนในช่วงพักกลางวันเพื่อผ่อนคลายนักเรียนก่อนที่จะมีการนำเสนอเรื่องคำศัพท์ในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
5: My father likes watermelon. My father likes guava. My mother likes cucumber.
6: I like mushroom. My sister likes tomato. My brother likes chili.
7: My mother likes durian.My father like onion. My grandfather like orange. My grandmother like lemon.
3: ช่วงที่พรีเซนต์แรกๆนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างที่จะเกิดอาการที่ว่าบางครั้งยังมือไม้ปลายเปะปะนะคะดวงตายังหาจุดโฟกัสไม่ได้อย่างเงี้ยยังจะมองเหลือบตามองอย่างเงี้ยก็แนะนำไปนะคะแต่พอครั้งต่อๆมาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าได้ฝึกอีกสักหลายๆครั้งได้นำเสนอบ่อยๆนะคะให้โอกาสเขาในการพรีเซนต์งานบ่อยๆเนี่ยก็คงจะดีขึ้นคนไหนที่เขามีความพร้อมเขาก็จะไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะก็ยังเหลืออยู่บ้างที่บางส่วนที่เขายังค่อยๆปรับอาการสั่นอาการประหม่าเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงแต่จะมีบ้างที่บางครั้งยังคุมภาวะตัวเองไม่ได้นะคะก็จะมีมือเย็น

0: อะไรแบบเนี้ยนะคะก็ยังเหลืองๆอยู่บ้างซึ่งก็คิดว่าน่าจะหายไปอยู่ที่จำนวนครั้งนะคะที่เขาได้ฝึกบ่อย
1: ๆนอกจากเทคนิคที่คุณครูได้นำไปใช้แล้วคุณนิมิตยังได้แนะนำเทคนิคอีก2เทคนิคให้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์หรือเลือกใช้เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้สายตาในการสื่อสารกับผู้อื่นและให้นักเรียนฝึกใส่ใจรายละเอียดกับสิ่งที่จะนำเสนอ
2: ส่งเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เจอมานะครับจะเป็นความสุขความเศร้าความเหงาความรักอะไรก็แล้วแต่ที่เจอมาแล้วเล่าให้เขาฟังผ่านสายตานะครับนะครับส่งความรู้สึกเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราเจอมาม ันเป็นเกมที่ล่อให้หัดมอง
3: จริงๆก็ทายไม่ถูกหรอก
2: ถูกถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่คือหัวใจสำคัญไม่เกี่ยวว่าถูกไม่ถูกหัวใจสำคัญไม่เกี่ยวหัวใจสำคัญคือล่อให้เขาเล่นเกมและหัดสื่อสาร
4: ใช้สายตา
2: ใช่ทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการที่เด็กจะต้องหัดพรีเซนต์อันนี้เป็นสิ่งที่ครูจะต้องเจอเยอะและต้องทำนะครับทีนี้ทำยังไงดีที่เขาจะสามารถพรีเซนต์อะไรก็ตามแต่แล้วมันมีความน่าสนใจหรือมันมีความสำคัญเพราะปัญหาที่เด็กพรีเซนต์เนี่ยบางทีคือพอเขาไม่มั่นใจเขาก็จะพูดให้มันรีบเสร็จไปผ่านๆไปใช่ไหมครับทีนี้เราอาจจะเริ่มจากไปฝึกหัดอะไรง่ายๆเช่นเอาวันนี้เรามาลองทำท่าทางในชีวิตประจำวันครับลองทำแล้วลองให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นสิเช่นสมมติว่าผมกำลังทำอะไรดีผมกำลังซักผ้าแต่ปรากฏว่าผ้านั้นน่ะเป็นผ้าดิ้นทองผืนละหมื่น อ้าวลองดูสิครับลองดูครับลองดูว่าเขาให้ความสำคัญกับมันยังไงให้ความสำคัญว่าไงครับ
3: ต้องทนุถนอมไฟต้องอ่อน
2: เพราะว่าผ้ามันเป็นยังไง
3: มันแพงแล้วก็มันแพงแล้วก็ต้องพรมน้ำ
2: เรียบร้อยมากเลยทำไมถึงได้เรียบร้อยอย่างนั้น
5: พอดีผ้าจ่ายที่คุณครูเขารีดมานะครับที่คุณครูท่านแรกรีดมาจะมีการรีดกรีบใช่ไหมครับผมก็จะจัดกรีบก่อนนะครับจากนั้นก็เก็บกรีบเข้าไปนะครับแล้วก็พับชายเข้าไปเพื่อไม่ให้กรีบแตกนะครับแล้วก็เก็บในตู้ให้เรียบร้อยคร
2: ับ
5: อ
2: ันนี้เป็นเบสิกอย่างแรกๆง่ายๆที่จะไปทำกับเด็กๆเวลาที่เขาต้องพรีเซนต์อะไรสังเกตไหมว่าเวลาเด็กๆนำเสนอมักจะพยายามพูดแล้วก็พยายามจะพูดก็จะต้องยืนสั่นแล้วก็ถืออุปกรณ์ต่างๆเรานั้นสั่นไปสั่นมาสาเหตุเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเจ้าสิ่งที่เรากำลังจะพูดแต่เราพยายามจะนำเสนอนะครับ
5: เขาสนใจที่จะเสนอข้อมูลแต่อุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเขาไม่ได้หยิบจับอะไรมาใช้
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยการลองทำกันบ้านว่ากระดานเนี้ยข้อความเนี้ยวัตถุเนี้ยทรายเม็ดเนี้ยสำลีเนี้ยสำคัญอย่างไรโดยที่เราอาจจะเริ่มต้นบอกว่าไหนหนูลองให้ความสำคัญกับการเล่าทีละอย่างซิโดยไม่ต้องพูดการให้ความสำคัญเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนดูแบบว่าจดจ่อมากขึ้นน่าตื่นเต้นมากขึ้น
6: ทุกเนื้อหาทุกวิชานั้นล้วนแล้วแต่เด็กนั้นต้องแสดงศักยภาพในเรื่องของการเรียนการสอนอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ลงไปครูคิดว่ามันน่าจะได้ผลกับการเรียนเด็กก็จะได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ
7: ้
6: น
7: ในการที่ผมจะทำการสอนหรือนำเสนอแน่นอนเลยใครที่จะต้องจับอะไรที่เป็นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะครับที่จะนำเข้ามาสู่ชีวิตตัวเองเนี่ยมันจะมีความกลัวอยู่แล้วนะครับเป็นตัวนึงความอายความเขินที่จะพบปะกับคนที่อยู่รอบข้างนะครับแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้เราจะกำจัดออกไปได้ยังไงให้มันพ้นถึงกำจัดออกไปไม่ได้หมดแต่อย่างน้อยก็มีวิธีที่จะช่วยให้เราได้ผ่อนคลายครึ่งนึงแหละนะครับที่จะนำอะไรนะวิธีการต่างๆเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนกับชีวิตเราเพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
2: คนทุกคนเนี่ยพร้อมจะเป็นนักแสดงหรือมีความจำเป็นต้องใช้การแสดงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าศาสตร์การแสดงมีความจำเป็นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันสามารถไปประยุกต์ใช้แต่มันไม่ได้หมายถึงการไปสร้างมายาหรือการหลอกลวงแต่มันหมายถึงการสร้างวิธีคิดสร้างบุคลิกสร้างการจัดการตัวเองทั้งในแง่ของร่างกายในแง่ของอารมณ์ในแง่ของการพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในเชิงของการพัฒนาตัวเองได้

0: ือเด็กที่เนี่ยเข้าสถานพินิจกับทุกคนแน่นอนอะไรเงี้ยอย่างนั้นอะ
1: ทุกวันอะเด็กไปแต่ร้านเกมใช่ไหมล่ะเข้าร้านเกมตั้งแต่เช้าข้าวไม่ได้กินจนเป็นโรคกระเพาะ
0: พี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันคือมันเป็นชุมชนเปิดต่างคนต่างอยู
2: ่คือครั้งแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมไม่ได้คิดหรอกว่าจะได้เห็นภาพที่เคยจินตนาการไว้เพราะผมเคยคิดไว้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันคงเป็นเรื่องที่แย่มากเราลองคิดดูสิครับกับเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่มีใครทำอะไรกับมันเลยอ่ะ
3: อยู่บ้านนะครับ

0: พ่อแม่อยู่ป่ะพ่อแม่ไปไหนไม่รู้
1: ครูปู่เหรอพี่ไม่รู้จักครูปู่นะพี่รู้จักแค่ในโทรทัศน์ว่าเออมีผู้คนที่อะไรหมดอายุการทำงานแล้วมาอุทิศตัว
2: ไม่ได้รู้จักส่วนตัวแต่รู้จักในทีวี
1: ใช่ไม่รู้จักครูปู่เลยเพิ่งมารู้จักเมื่อวัยนี้เอง
3: ครูปู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเครือข่ายทำงานอาสาร่วมกัน
4: มากับครูปู่ปะเนี่ย
5: มาเรียน
4: มาเรียนได้เรียนอะไรบ้าง
5: ได้เรียนหลายได้เรียนพวกเลขทำพวกนกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ได้กินข้าวด้วย
6: พี่เป็นคนพี่ก็เป็นคนขอให้ครูปู่มาช่วยตรงนี้นั่นแหละ
7: เขาบอกว่าเนี่ยเอาไปให้ครูปู่สอนสิใช่ป่ะดีกว่าอยู่ที่บ้านเฉยๆได้เล่นได้เรียนด้วยก็เลยลองมาดูเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องเขาก็มาเรียนด้วย
8: เยอะที่สุดเด็กเนี่ยสอนเต็มซอยนี่เลยนะแต่แกไม่มีห้องโรงเรียนเลยแกจะเป็นแบบร้านอาหารแบบเนี้ยที่เขายังไม่เปิดตอนเช้าจะไปสอนยาวไปนู่นใจดีไม่เคยดุไม่เคยอะไรแกจะเสียงอย่างเงี้ยแกใจดีมาก
3: ครูปู่ก็รู้จักกันในนามเครือข่ายก็รู้จักกันมา 2-3 ปีแล้ว
0: มาเก็บมาค่าเลี้ยงเลย
9: น่ารักครูปู่น่ารัก
10: ตอนแรกที่เจอครูปู่แกดูเป็นคนแก่ธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้ดูวิเศษวิโสอะไรออกแกซ้ำซ้อด้วยซ้ำไปแต่เชื่อเถอะครับมนุษย์คนนี้แหละของจริง
2: คือเริ่มแรกจริงๆตอนที่ครูปู่เป็นครูอาสาสมัครเนี่ยปี43เริ่มมันมีแรงบันดาลใจอยู่2เรื่องคือเรื่องที่1ความที่เราเป็นครูมาก่อน
11: ครับ
2: เรื่องที่2เราเป็นคนกรุงเทพเรารู้พฤติกรรมของเด็กในกรุงเทพพอเรารู้จักกรุงเทพดีมันมีสลัมเยอะ

0: รงสลัมคือมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนจนเขาหนึ่งยากจนสองขาดความรู้สามก็โรคภัยไข้เจ็บพวกคนในสลัมจะไม่ได้ขี้โรคมันอยู่ในสิ่งสกปรกอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะไอ้สามสิ่งเนี้ยมันเป็นเครื่องกระทบถึงจิตใจจากจิตใจไปถึงอารมณ์เมื่ออารมณ์ไม่ดีขึ้นมาครับอะไรจะเกิดขึ้นในครอบครัวถูกไหมฮะง่าย
1: ของพี่เนี่ยพี่ก็จะคิดว่าจริงๆโซ่เนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยเหมือนกับห่วงอะไรห่วงเนาะจริงๆห่วงนึงก็อาจจะแทนอาสาสมัครคนนึงเราก็คิดว่าตรงนี้เราไม่สามารถที่จะทำงานอาสาสมัครคนเดียวได้มันจะต้องประกอบด้วยหลายๆคนมาช่วยกันทำงาน
2: ปู่ปู่สอนนี่สอนอะไรบ้างเนี่ย
3: บูรณาการ
2: คือเด็กสลัมคือบางคนเขาไม่ได้เรียนคือบางทีไม่ได้สอนวิชาการมากใช่ไหม
0: ใช่ต่างคุยกันเรื่องวิชาการเลขบ้างภาษาไทยบ้าง
2: ครับ
0: และแต่ครูเขาจัดการ
2: ให้จริงๆแล้วให้เด็กนี่มันได้เข้ามาอยู่ในสังคมรู้ว่า
0: ใช
2: ่นี่ก็สุดยอดนะผมว่า
0: ใช
4: ่เข้ามากับลูกสาวเพราะลูกสาวเนี่ยเขาอยากทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมจะพอดีเขาไปดูเว็บเจอของสสวาสาก็เลยเสิร์ชเข้ามาแล้วก็พามาครั้งแรกก็คือที่ตึกแดง
5: ที่นี่ดีนะเด็กได้เข้ามาเล่นได้ผ่อนคลายเราก็เออแต่ถ้าเราอยู่ในชุมชนเราก็รู้ว่ามันเป็นชุมชนแออัดพื้นที่ตรงนี้อ่ะมันทำให้เด็กเขากล้า
6: อ๋อก็ดีค่ะดีกว่าเด็กไปเล่นอย่างอื่นว่าเด็กทุกคนก็ไปที่นั่นกันหมด
2: บ้านอยู่ไหน
7: โอ้ย
2: มาบ่อยไหมเนี่ยมาที่นี่บ่อยไหม
7: มาบ่อยมาทุกครั้ง

0: มูลที่เราจะทำในส่วนของงานที่เป็นลักษณะการสอนทักษะชีวิตให้กับเด็กทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนื่องจากว่าเด็กกลุ่มที่ด้อยโอกาสหรือว่าเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากลักษณะแบบนี้เนี่ยกระบวนการเรียนรู้เขาก็จะช้า
1: เด็กเราเคยเจอเด็กในโรงเรียนของเรามันเป็นกรอบถูกไหมในโรงเรียนอ่ะมันจะเราสั่งอะไรคือมันต้องได้แต่มาที่นี่มันไม่ใช่อ่ะฉันอยากจะเรียนฉันก็เรียนฉันไม่อยากเรียนฉันก็ไม่เรียนฉันอยากจะเรียนอยากจะวิ่งเล่นฉันก็ไปวิ่งอย่างเงี้ย
2: แต่ที่นี่เขามีเวลาไงแต่จะเข้ามาเด็กต้องสวัสดีต้องเคารพเจ้าหน้าที่หรือคนดูแลที่นี่ก็คำหยาบก็ไม่มีให้พูดในนี้คือด่ากันอย่างเงี้ยไม่มี
3: ในความรู้สึกของพี่ว่าเด็กเนี่ยเราต้องดูแลเพราะว่าเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อยากให้พ่อแม่ดูแลเราจริงๆจริงๆความรู้สึกของพี่เองนะ
4: พี่หมิงทำอะไรอยู่ที่เนี่ยครับ
3: เป็นอาสาสมัครผู้ปกครอง
4: อาสาสมัครผู้ปกครองคือ
3: ก็เป็นผู้ปกครองในชุมชนวัดดงแข
5: มาจากไหนจังนะมาบ่อยปะ
6: ไม่บ่อยมาในครั้งที่2แล้ว
4: นี่มาจากโรงเรียนอะไรกันจุฬาอ๋ออยู่คณะอะไรอ่ะอะไรนะบัญชี
5: แล้วปกติพี่เกี่ยวทำอะไรอยู่ครับ
7: พี่ทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งอะค่ะของบริษัทเอกชน
8: เป็นนักวิจารณ์นะคะ
4: คุณก็เป็นด็อกเตอร์พี่น้องจบปริญญาเอกแล้ว
9: คือที่นี่มีหมดครับตั้งแต่นักเรียนนักศึกษายันด็อกเตอร์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอ่ะมาอยู่ที่นี่คุณคืออาสาสมัคร
10: การชักชวนคนมาทำเป็นอาสาสมัครเราอย่ามองตรงเพศเราอย่ามองตรงวัยนะครับอย่างตรงนั้นก็จะมองตรงความรู้ด้วยครับบางคนที่อยากจะมาแข่งกับเราเขาไม่มีความรู้ไม่กล้ามาออกมานะครับไม่มีใครดูถูกดิ้ง
11: เพราะว่าจริงๆสมาชิกเราก็ไม่มีอะไรผูกมัดเลยคือเรารวมตัวกันอย่างรวมๆแต่ว่าภายใต้โครงสร้างที่เรากำหนดว่าเราจะทำงานเพื่อเด็กร่วมกันนะคะคืออาสาสมัครจะเข้าจะออกหรือว่าจะอยู่ใช่ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเพราะว่าเราก็รู้ดีว่าเงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนมันต่างกัน
12: สอนเนี่ยก็คือเหมือนกับให้โอกาส
13: ให้โอกาสตัววัน
12: คือเด็กพวกนี้คือก็อย่างที่บอกว่าที่อยากเขาจะเรียนพิเศษก็ไม่มีแล้วบางคนก็
14: ตะวันเอาวุฒิตะวัน
12: พ่อแม่เขา
14: ตะวัน
15: ที่ก็เห็น
16: ครับที่เนี่ย
15: ที่นี่มีเพื่อนเขาบอกมาค่ะว่ารู้จักกลุ่มซอสโซอาสาก็เลยกะว่าจะมากับกลุ่มซอสโซอาสาแล้วมาสอนหนังสือแล้วก็จะมาเล่นกิจกรรมด้วยเลย
16: ครับเวลาที่น้องนักศึกษาเนี่ยเวลามาเนี่ยอันดับแรกที่เราจะบอกเขาเราจะสอนเขาเราบอกอะไรทุกคนสิ่งที่อยากให้เขาจำไว้เลยนะอันแรก
17: อะไรนะครับใจกระจายใจหนูอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเลยดับแรกหนูมาช่วย
16: มาได้เลย
18: มีใจมาได้เลยแค่นั้นเอง
9: คือตอนแรกที่จะมาทำเรื่องครูปู่ผมคิดไว้ว่ายังไงต้องได้เจอแน่ๆเด็กสลัมไม่ก็กลิ่นเน่าเหม็นแต่เอาข้อจริงอ่ะที่ผมได้เจอมันคือคนพวกนี
19: ้
4: นี่เล่นอะไรกันอยู่อะครับเล่นอะไรกันอยู่อะสอนอะไรกันอยู
19: ่เล่นกับแม
4: ่อ๋อแล้วอย่างวันนี้พี่อันสอนอะไรครับเนี่ย
20: คณ
4: ิตศาสตร์นี่ปออะไรปออะไรนะตัวเองอะไรนะป
19: 5เป็น3เป็นว่า3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4

0: ดีใจไหมได้ขนมมือกลม
1: หนูเขียนเก่ง
0: เขียนเก่งมาเรียนบ่อยไหม
1: เก่งสองคนเลย
2: เด็กที่มีปัญหาเนี่ยลักษณะกระบวนการเรียนรู้เขาจะไม่เหมือนกับคนอื่นจะช้ามากดังนั้นเนี่ยวิธีการทำให้เด็กๆเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องเป็นกิจกรรมหรืออะไรต่างๆที่ให้เขาเรียนรู้ขนาดวิชาก็จะต้องให้ได้คิดได้ทำกิจกรรมสนุกสนานซึ่งถ้าอยู่ในใช่อย่างนั้น
3: ไม่งั้นมันมาสอนไม่มีใครฟัง
2: ไม่ได้ค่ะก็จะเด็กๆเขาก็จะไม่เข้าไง
4: นี่กำลังสอนไปหมดแล้วป่ะเด็กนี้

0: ครับ
1: นี่คือเด็กสลัมเป็นแบบนี้จริง
0: ครับ
1: นี่การเหมือนนะถูกแล้วถูกเหมือนกันทุกที
0: ่ฮะ
1: เล่นเล่นเกมเหมือนกันทุกที
2: ่แล้วก็จะค่อยค่อยต้องปอบต้องดุมันมีทุกรสชาติอะนะบางทีเราก็อย่างเงี้ยเอาขนมมาให้กินมาอ่ะก่อนจะมาเนี่ยเขาก็จะได้กินนมอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบมีคนดูแลเขาอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: เราไม่ได้แค่มาสอน
2: เขาก็อยากจะเรียนไง
3: ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กในส
1: ภาต้อง
0: ครับ
1: มัน
0: ต้องให้การศึกษามันนะ
1: มึงไปก็ไปกูคลองอยู่เนี้ยมึงมากูสอน
4: คือเด็กในชุมชนของเราต้องเป็นเด็กชุมชนแออัดก็จะมีปัญหาเยอะพอเวลาเข้ามาเล่นปัญหาในครอบครัวเด็กอยู่ห้องแคบ
2: ๆเด็กในชุมชนเราเนาะไม่รู้จักกฎไม่รู้จักคำพูดสวัสดีพูดจ๋าๆไม่มี
5: เนื่องจากว่าชุมชนที่เนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ย่านธุรกิจไงคะไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟหรือในเมืองเนี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามาแล้วก็พอมาเช่าห้องข้างในอะค่ะจะเป็นห้องเล็กๆให้เช่าเนาะห้องของพี่ยาวสามเหลี่ยมกว้างสามเหลี่ยมไอ้สามเมตรอย่างเงี้ยมันก็จะแคบถ้าเด็กเล่นในห้องมันไม่มีที่จะเล่น
0: คร
5: ับ แล้วในชุมชนก็ไม่มีที่จะเล่นแล้วในชุมชนพี่จะเป็นประมาณผู้ใหญ่พูดอะไรแรงๆ
6: แล้วพี่บอกในชุมชนมีระยะสุดๆนะเยอะนะก็เริ่มตั้งแต่เล็กๆพอมันรุ่นหนุ่มฝังก็ติดกันไปเยอะแยะแล้ว
1: มีหมดพ่อไปข่มขืนเขาแม่ไปข่มขืนเขาอะไรพ่อข่มขืนลูกตัวเองอะไรทุกเรื่องที่คุณเคยสัมผัสมาทุกเรื่อง
0: ที่ดูในละครนะ
1: นี่อัน
0: นี้คือเรื่องจริง
1: ทุกเรื่องจริง
7: เล่นด้วย
8: ถ่ายบ้าน
7: ให้ลูกให้แม่เล่นมาตัวนี้ดิมึงไปซื้อมาปะ
9: ไม่ซื้อ
7: เพิ่มหน่อยวันนี้อย่าลูกไปเห็นวัน
1: ถึงแม้จะมีอุปสรรคหนักหนาขนาดที่ว่าพ่อแม่ก็ยืนด่าเราอะไรเราย
0: ืนด่าเรื่องอะไร
1: เอาลูกก็มาเรียนหนังสือไงก็มีลูกก็ต้องการใช้งาน
0: อ๋อ
1: เราไปสอนเขาว่าการที่คุณอบรมดูแลลูกอย่างนี้มันไม่ถูกนะอะไรไปแล้วมันโกรธเราก็มันเอานักเรียนตีกระบาลเราอะ
0: หรอ
1: แต่คุณบุ๋มไม่กลัวนี่ใช่หมด
0: ครับ
1: แต่ในอย่าท้อครับ
0: ครับ
7: ไปไหนให้น้อง

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ย

มันก็จะทำให้ i 1ไหลไปสู่ r 2แล้วก็ i 2เนี่ยก็จะไหลมาสู่ r 4ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีสักสูงไปสักต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าสักสองที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างสักเท่ากับศูนย์เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทางต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการตัดทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างสักแล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างสักคล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่า

กระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

วัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับ
การหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกน

0: ลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับมิว Ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์ Ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.10 ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin เซต้าหรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลย

เลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารไลฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1, 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3

กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทําให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคําที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักนึงแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจรวีดสโตนบิดซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับสองเส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสับไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับถ้าเราปรับไปถึงค่านึงก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษานี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มัน
อัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมต้นไป

่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งรายการของเรานะครับยังได้รวบรวมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องราวข้อคิดและก็แรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสำคัญในการขับเคลื่อนวงการการศึกษาของไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการของเราได้อยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทวีวัฒนาหรือเราเรียกกันสั้นๆนะครับว่ากศน.เขตทวีวัฒนาโดยกศน.แห่งนี้นะครับได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นหลักปรัชญาที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับเพื่อที่จะให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับ

0: ู้ชมครับและวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญในรายการของเราในวันนี้แล้วนะครับยินดีต้อนรับท่านดร.สิริกวินคุดคองพันธ์ผู้อำนวยการกศน.เขตทวีวัฒนาสวัสดีครับดร.ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้นะครับที่รายการของเรามาในวันนี้เนี่ยเพราะทราบมาว่าศูนย์กศน.เขตทวีวัฒนานะครับเป็นหนึ่งในศูนย์กศน.ที่จัดตั้งเป็นโครงการเพื่อเปิดเป็นสถานในการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ที่มาที่ไปของศูนย์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ภายในศูนย์นี้นะครับมีโครงการหรือกิจกรรมเด่นๆอย่างไรที่น่าสนใจบ้างครับผู้อำนวยการครับ
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็คือเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานกศน.นะคะก็ทำ MOU หรือทำข้อตกลงร่วมกันกับกรมน.ค่ะเพื่อที่จะให้เห็นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของประเทศชาตินะคะแล้วก็ให้ประชาชนบุคลากรนักศึกษาตระหนักแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะ
0: ครับแล้วกิจกรรมภายในศูนย์ต่างๆเนี่ยครับเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคร
1: ับ จริงๆแล้วต้องขอบอกก่อนว่าทางกรมเนี่ยมีนโยบายเนี่ยให้เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพร้อมกันนะคะทั่วประเทศนี่ในแขวงเราเนี่ยจะเป็นเขตเล็กมีอยู่2แขวงคือศาลาธรรมศพแล้วก็ทวีวัฒนาเราเปิดศูนย์เรียนรู้ไปแล้ว2ที่แต่ทีนี้ทางทีมงานอาจจะไม่ได้ไปชมนะคะเขาจะมีปลูกผักปลูกอะไรเป็นวิถีพอเพียงอะค่ะดีมากๆทีนี้ตรงนี้ของเราเนี่ยเนื่องจากมีนักศึกษากลุ่มใหญ่ในวิทยาลัยทองสุขซึ่งท่านดร.พรจิตอรัญญกานนท์นะคะอธิการบดีของวิทยาลัยทองสุขเนี่ยก็ได้อนุเคราะห์ให้เราได้ใช้สถานที่แห่งนี้ตั้งสำนักงานมาก็เกือบ10ปีนะคะพี่อยู่ตรงนี้มาเนี่ยห้าสิบปีก็เราก็เลยคิดว่าน่าจะได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะเราเริ่มมาเนี่ยท่านพี่ก็ยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะก็คือว่าเราต้องระเบิดจากข้างในคือการทำงานเนี่ยพี่เริ่มมาทำตรงนี้เนี่ยน้องๆคุณครูหรือนักศึกษาก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญมาแรกๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นป่าหญ้าคาหมดเลยก็จะรกร้างแล้วก็ร้อนมากๆเพราะเราไม่มีแอร
0: ์
1: นะคะพี่ก็เลยจัดการปลูกต้นไม้ก่อนอันดับแรกเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกถางหญ้าคาทำอะไรต่างๆที่ช่วงน้ำท่วมปี54น้ำท่วมก็ชะล้างดินที่มันเสียแร่ธาตุไปเราก็มาเริ่มรณรงค์คิดเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อที่จะมาฟูมฟักดินให้มันดีขึ้นเอาปูนขาวเอาฟางมาปรับพื้นดินให้ดีแล้วก็ปลูกพืชสมุนไพ
0: ร
1: นะคะตอนแรกน้องๆครูก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญเท่าไหร่เราก็กระจายไปที่นักศึกษามีเปิดเรียนกันหลักการเกษตรอินทรีย์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอต้นไม้มันเจริญงอกงามมันร่มเย็นแล้วมันก็มีพืชผักออกมาน้องๆครูเขาก็เก็บไปทานที่บ้านเช่นแครมะนาวมะกรูดเครื่องต้มยำอะไรทั้งหลายนะคะเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาเริ่มตระหนักแล้วแล้วจากการที่เขาไม่เคยลงมาดูเลยเขาก็ลงมาแล้วมารดน้ำมาฟูมฟักก็เลยส่งผลเนี่ยไปถึงนักศึกษาทำโครงงานดีๆขึ้นมานะคะแล้วก็เราได้ภูมิปัญญานะคะมาช่วยในการทำน้ำหมักเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นนางเอกเลยดีมากๆมันช่วยทุกอย่างเลยเราก็แปรรูปอีกแปรรูปจากน้ำหมักเราแก้ปัญหาไปจังหลักทรงงานของพระองค์ท่านก็จะบอกว่าเราอย่าลืมแก้ปัญหาในจุดเล็กๆเราแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเช่นยกตัวอย่างว่าพี่ปลูกพืชตอนนี้มีนโยบายเนี่ยเขาบอกว่าทำตามศาสตร์พระราชาเราก็น้อมนำมาเลยปลูกพืชในดินนะคะในดินปลูกพืช3อย่างในดินเป็นเถาเลื้อยแล้วก็ไม้พุ่มในดินเนี่ยพี่จะปลูกกระชายขิงไพรพวกนี้นะคะกระชายเนี่ยก็คือเราเอามาทำเป็นน้ำกระชายเพื่อปรับสมดุลร่างกายให้แคลเซียมอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยดีมากกระชายชะลอความแก่ด้วยนะเราก็ปลูกอีกตัวนึงที่เป็นไม้อันที่สองระดับที่สองคือไม้เลื้อยพี่ก็จะเน้นเรื่องยะนางเพราะยะนางเป็นสมุนไพรที่มันมีสรรพคุณมากเลยนะคะในการที่จะเอามาทำน้ำคลอโรฟิลดับร้อนแช่มือแช่อะไรเนี่ยที่เราใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรเงี้ยเราแช่มือแล้วก็จะแก้นิ้วล็อกนิ้วอะไรได้อันนี้นะคะขูดพิษนอกจากนี้ก็จะเป็นน้ำเอนไซม
0: ์
1: ที่ตอนนี้มันมีพวกยาฆ่าแมลงเยอะแยะเนี่ยเราก็เอาน้ำเนี้ยมาแช่ผักผลไม้เพื่อฆ่าไอ้พวก สารยาฆ่าแมลงนะคะแล้วพืชที่เราปลูกตรงนี้เรากินได้สนิทใจเพราะว่าเราไม่ใส่สารฆ่าแมลงเราจะทำจากน้ำหมักชีวภาพเป็นเครื่องต้มยำกุ้งทั้งหลายอ่ะนะคะเป็นเครื่องต้มยำกุ้งมีใส่สะเดาเราก็ปลูกเองสะเดาแล้วก็เอาไปฉีดพ่นอันนี้ฝรั่งเคยมาฝรั่งที่นี่เขามาดูงานเขาก็ชอบค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีเรียนไงฮะพอจบคอร์สเขาจะมีคอร์สเศรษฐกิจพอเพียง

0: ปลูกเพื่อใช้บริโภคจริง
1: ๆธรรมชาติไปเป็นตามธรรมชาติ
0: แล้วก็ส่งต่อความรู้เนี่ยไปสู่นักศึกษา
1: ครูแล้วก็นักศึกษาค่ะ
0: แล้วบุคลากรที่ใช้กันนะครับ
1: ใช้ตอนนี้เขาใช้น้ำหมักชีวภาคเนี่ยเรามาแปรรูปเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าครีมอาบน้ำแล้วก็ตอนแรกๆนักน้องๆเขาก็ไม่สนใจเท่าไหร่แต่ตอนหลังเขาบอกมันใช้ดีแล้วคือไฮไลท์คือมันรักษาสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากรักษามือรักษาผิวถนอมผิวเขาก็ใช้กันแล้วตอนนี้เรากำลังคิดว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์ที่จะบอกต่อไปสู่นักศึกษาใช้จ่ายในครอบครัวแต่ที่ฟาร์มานั้นยังไม่ได้ขายเลยก็คือแจกค่ะแจกก่อน
0: แล้วบุคลากรที่ใช้ดำเนินการงานเหล่านี้นะครับคือเราใช้ทีมงานจากไหนบ้างครับ
1: ก็พวกเราเนี่ยแหละค่ะนักศึกษาด้วย
0: นักศึกษาครู
1: ใช่
0: ผอ.ลงมือเองด้วยไหมครับ
1: ลงมือเองค่ะลงมือเองก่อนเราต้องนำก่อน
0: ครับ
1: แต่เราเอาวิชาเนี้ยไปสอนในชุมชน
0: ครับ
1: รุ่นแรกเลยเนี่ยเราสอนเนี่ยแล้วเขาไปต่อยอดได
0: ้ครับ
1: เขาเป็นเอาคำที่เราภูมิใจก็คือชุมชนทวีวัฒนา25เขาเป็นกลุ่มแม่บ้านกันเอาความรู้ที่รับจากการทำน้ำหมักเนี่ยค่ะเอาไปแปรรูปแล้วก็เป็นชิ้นงานออกมาแล้วเขาไปขอมาตรฐานสินค้าเราด้วยเรายังไม่ทันได้ไปขอเลยเขาขอแล้วแล้วตอนนี้เขาก็มีสมาชิกผู้สูงอายุอะไรเนี่ยมากวนทำน้ำหมักมีรายได้แล้วก็ไปขายสินค้าได้อ
0: ันนี้ก็คือเป็นการร่วมกับชุมชน
1: เขาทำของเขาแล้วเราก็ตรงนี้เราก็ทำของเราแต่เราก็ไปดูเขาบ้างเขาบางทีเขาก็ขอคำแนะนำเราบางทีเราก็ไปขอคำแนะนำเขา
0: แลกเปล
1: ี่
0: ยน
1: ข้อมูลกันใช่ค่ะใช
0: ่ครับแล้วการดำเนินงานที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ผลตอบรับจากไหนคะ
0: ผลตอบรับจากทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็โครงการที่เราได้จัดการศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยครับ
1: โครงการที่ผ่านมาพี่ว่าคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยตอบรับมาว่าดีด
0: ี
1: มากค่ะก็คือเราใช้อย่างถ้าจะเป็นแชมพูเนี่ยจะใช้จากอัญชันใช้เพื่อที่จะรักษาผมให้ดกดำเงางามอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นน้ำหมักที่สำหรับล้างจานเราก็จะใช้จากมะกรูดมะนาวเขาก็จะชอบสำหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะแต่บางคนที่เขาไม่เขาจะติดทางด้านแบรนด์เนมหรืออะไรหน่อยเขาก็คงไม่นั่นค่ะ
0: ครับแล้วนักเรียนนักศึกษาเป็นไงบ้างครับ
1: นักศึกษาก็เอาไปทำตอนนี้โครงงานนักศึกษาเขาทำเองได
0: ้ครับ
1: คือเราทำแค่น้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าครีมอาบน้ำแต่เขาไปทำเขาเรียกอะไรปรับผ้านุ่มเขาก็ปรับของเขาไปเป็นโครงงาน
0: คือเกิดการสร้างอาชีพไปด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็สร้างอาชีพให้เขาได
0: ้ครับผมโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของศูนย์แห่งนี้ครับพอจะบอกคุณผู้ชมได้ไหมครับ
1: โครงการต่าง
0: ๆโครงการอะไรเกิดขึ้นหรือกิจกรรม
1: ตอนนี้คิดว่าผลงานที่ทำออกมาเนี่ยต้องไปขอมาตรฐานสินค้าแล้วก็จะต้องทำแพ็คกิ้งการตลาดสินค้าออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งนักเด็กนักศึกษาเขาสามารถทำได้ตอนนี้เราทำชิ้นหนึ่งที่จะเป็นคล้ายๆว่าจะเป็น1ผลิตภัณฑ์1อำเภอหรือ1แขวงของเราเนี่ยตอนนี้ถ้าที่กรมมีนโยบายมาเนี่ยเราทำสบู่เอาไว
0: ้
1: 1ชิ้นเดี๋ยวจะให้น้องเต้ยดู
0: เดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ค่ะสบู่เนี้ยทำจากผลไม้เลยสมมุติว่าฟักข้าวเราก็เอาฟักข้าวจริงๆมาองุ่นสตรอเบอรี่อะไรพวกเนี้ยเรามาใช้ทำสบู่ล้างหน้า
0: ครับ
1: เราก็ตรงเนี้ยกำลังที่จะจำหน่ายแล้วให้นักศึกษามาเรียนทำเพื่อเป็นรายได้ทางนึงแต่แพ็กกิ้งเนี่ยสำคัญเราต้องเปิดเรียนตรงนี้ด้วยค่ะเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาแล้วก็การขายของสินค้าทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน
0: ์ครับต่อยอดจากความรู้แล้วก็ใช้บริโภค
1: ใช
0: ่ไปสู่การขายจนตอนนี้ไปสู่ภาคธุรกิจต่อไปนะครับเริ่มไปสู
1: ่แล้วน้ำหมักตัวนี้น้ำหมักตัวนี
0: ้
1: คิดว่าพื้นที่เราเป็นบริบทที่ใกล้กับเหมือนกับต่างจังหวัดเหมือนกันถ้าที่ไหนเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรพวกนี้เราน่าจะใช้น้ำหมักชีวภาพตัวนี้ไปทำให้มันกลิ่นมันสะอาดอ่ะคือใช้แล้วมันไม่มีกลิ่นอ่ะมันก็ฆ่าเชื้อตรงนี้ได
0: ้ดีมากเลยครับผอ.ผมนี่ชักอยากจะเห็นจุดต่างๆของสวนแห่งนี้แล้วก็อยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ของทางสวนแห่งนี้แล้วอาจจะต้องขอรบกวนครับรบกวนผอ.ช่วยพาทัวร์
1: ใช่ค่ะ
0: ไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับ

0: ครับอาจารย์ปาริชาคงคารัตน์นะครับ
1: สวัสดีค่ะ อาจารย์ปาริชาคงคารัตน์ค่ะ
0: ครับผมซึ่งอาจารย์ปาริชานี่ก็คือดูแลในส่วน
2: สอนกลุ่มม.ปลายค่ะ
0: ตรงนี้เราอยู่ในส่วนตรงไหนครับผอ.ครับ
2: ในส่วนของศาสตร์ของพระราชานะคะเป็นพืชพันเลื้อยค่ะ
0: ครับผม
2: มันจะมีถั่วฝักยาวฟักแตงกวา
0: ครับ
2: นะคะแล้วก็ถั่วพลูค่ะ
0: ครับซึ่งอาจารย์ปาริชาดูตรงนี้อยู่อาจารย์ก่ออิฐเองแล้วก็ท่อ PVC ทำเองเลยไหมครับเนี่ย
1: ร่วมกับนักศึกษาค่ะ
0: ทำร่วมกับนักศึกษานะครับทำนานไหมครับกว่าจะได้เป็นรูปแบบนี
1: ้
0: เป็นอาทิตย์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับขึ้นดีไหมครับอาจารย์ครับ
1: ขึ้นดีค่ะ
2: ก็ไม่ใช้สารฆ่าแมลง
1: ไม่ได้ใช้สารฆ่าแมลงเลยนะคะ
0: ไม่ได้ใช้สารฆ่าแมลงเลยนะครับสามารถที่จะเด็ดจากตรงนี้แล้วกินได้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่า
2: ได้ค่ะ
0: ไปกันแล้วคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
0: ครับโครงงานขยายพันธุ์ปลาดุกตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนตรงนี้คือที่บอกว่าเลี้ยงปลาดุกคือตรงนี้ใช่ไหมคร
2: ับเลี้ยงปลาดุกพันธุ์ค่ะใช่ค่ะ
0: เจอด้านนี้เลยครับนี่แหละครับสวัสดีครับอันนี้คือเดี๋ยวแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวออนอุมาสุวัฒน์นกุลชัยนะคะรับผิดชอบกลุ่มม.ปลายนะคะ
0: ครับผมอาจารย์ออนอุมานะครับอาจารย์ออนอุมาทำในส่วนของการเลี้ยงปลาดุกตรงนี้ครับยากไหมครับแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างครับผอ.ช่วยบอกคุณผู้ชมให้ทราบหน่อยครับ
3: ค่ะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะเราเรียนรู้จากบริบทพื้นที่ของเรามีปัญหาเรื่องว่ามันไม่มีที่ที่จะเป็นบ่อให้เราขุดได
0: ้
3: เราก็เลยมีการประยุกต์นำปลาดุกเนี่ยมาเลี้ยงลงในบ่อซีเมนต์นะคะแล้วการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เนี่ยก็ป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากบ่อดินได้ด้วยเราสามารถควบคุมโรคต่างๆของปลาดุกได้อะค่ะ
0: ครับผม
3: หลังจากที่เราเลี้ยงปลาดุกจากชั้นอนุบาลขึ้นมาถึงโตขนาดประมาณ5นิ้วเราก็จะแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ให้เอาไปขยายพันธุ์ต่อนะคะ
0: นี่บ่อหนึ่งนี่มีประชากรปลาของเราเนี่ยกี่ตัวครับเนี่ย
3: บ่อละ25ตัวนะคะ
0: บ่อ25ตัวนะครับ
3: ตอนนี้ก็50ตัวความคิดที่เราเอาการเลี้ยงปลาดุกขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการน้ำที่เกิดจากมูลของปลาดุกเพื่อลดน้ำต้นไม้เขาจะเป็นปุ๋ยแทนปุ๋ยเคมี
0: ค่
3: ะแล้วก
0: ็หมุนเวียนกันไปนะฮะ
3: ของอาจารย์ปาริชาเขาจะปลูกต้นไม้ไว้ใช่ไหมคะ
0: เราต้นไม้เลื้อยที่เราไปกันเมื่อสักครู่นี้นะครับ
3: แล้วเราก็จะไม่ใช้สารเคมีเราก็จะเอาน้ำจากมูลปลาดุกเนี่ยลด
0: ค
3: ่ะก็จะได้ประโยชน์2 อย่างจุดเด่นคือของเราคือว่าเรามีนักศึกษาที่เพาะพันธุ์ปลาดุกขายเป็นอาชีพอยู่แล้วเราก็มาต่อยอดเรื่องของวิชาการให้เขาอะค่ะแล้วก็เขาก็มาช่วยในเรื่องของการดำเนินการการก่อต่อท่อซีเมนต์ฉาบปูนอะไรอย่างเงี้ย
0: เรียกว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ใช่ไหมครับผอ.ครับคือการ education เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นจากอาจารย์ทางเดียวแล้วในยุคปัจจุบันจากนักศึกษาก็สามารถถ่ายทอดกับเราคืนกลับมาด้วย
3: เพราะเราจะดึงศักยภาพในตัวเขาเพียงแต่นักศึกษาเนี่ยเขาจะอ่อนเรื่องของวิชาการแต่เรื่องประสบการณ์ความรู้เรื่องของปลาดุกเขามีเยอะแต่เรื่องของจะเอาไปทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยเสริมตัวนั้นให้
0: นอกจากเป็นครูแล้วก็เป็นโค้ชด้วยนะครับก็ธรรมดาจริงๆครับนอกจากส่วนตรงนี้แล้วเรามีส่วนตรงไหนอีกครับผอ.ครับ
4: สวนต้นไม้ในดินแล้วก็เป็นไม้พุ่มค่ะ
0: ต้นไม้ในดินแล้วก็ไม้พุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับขอบคุณอาจารย์อนุมามากเลยนะครับ
3: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้เราอยู่ในส่วนตรงไหนครับผอ.ครับ
4: ส่วนของศาสตร์พระราชาในเรื่องเกี่ยวกับพืชใต้ดินค่ะ
0: พืชใต้ดินนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์อินทิรา
5: สวัสดีค่ะอินทิรามนัสนะคะเป็นข้าราชการของกศน.เขตทวีวัฒนานะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นพืชใต้ดินนะคะ
0: พืชใต้ดินที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างครับ
5: ในส่วนนี้ก็จะเป็นขาขิงแล้วก็กระชายนะคะ
0: ครับก็คือเขาจะอยู่ตักใต้ดินเลยใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ใช่ค่ะใช่
0: ขึ้นมาที่เขาเรียกกันว่าซับในดินก็คืออย่างนี้นี่เองใช่ไหมครับ
5: ใช่ใช่
0: ซับในดินนะครับอาจารย์ครับในส่วนของพืชใต้ดินตรงนี้นะครับวิธีการที่เราจะปลูกได้เนี่ยยากหรือง่ายยังไงบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับ
5: ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นโครงงานของนักศึกษาระดับม.ต้นนะคะทีนี้คำความยากง่ายก็คือส่วนใหญ่อ่ะสมุนไพรที่ปลูกอ่ะมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักศึกษาอยู่แล้วเป็นพืชสวนครัวของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งนักศึกษาของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เด็กๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีพื้นความรู้ของเขาอยู่แล้วแล้วก็สามารถค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากวารสารหนังสือที่คุณครูให้แนะนำไปนะคะแล้วก็นำความรู้เหล่านั้นมาทำโครงงานที่นี้ขึ้นมาค่ะในส่วนนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจก็คือจากศาสตร์พระราชาของเรานะคะแล้วก็ทางกศน.เขตทวีวัฒนาของเราเนี่ยมุ่งเน้นที่จะทำ ผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราขึ้นมานะคะซึ่งบริบทของเราเนี่ยมันเหมาะที่จะปลูกพืชนะคะแล้วก็พอเสร็จเราจะเอาพืชที่เราปลูกเนี่ยไปใช้ประโยชน์ยังไงเนาะท่านผอ.ก็เลยระดมความคิดกับคุณครูแล้วก็นักศึกษานะคะว่าเราจะมาแปรรูปสมุนไพรเหล่านี้ได้ยังไงก็คือส่วนนี้ก็ตอนนี้กำลังทำอยู่ก็จะเป็นน้ำกระชายสมุนไพรนะคะทุกอย่างนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบที่จะทำผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมาค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับโอ้โหขอบคุณอาจารย์อินทิรามากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับแล้วเรามีส่วนตรงไหนอีกครับผอ.ครับ
2: ส่วนที่เป็นไม้พุ่มค
0: ่
2: ะ
0: ไม้พุ่มนะครับ
2: ของเรามี3ระดับ
0: สามระดับนะครับอันนี้ใต้ดินแล้ว
2: ค่ะใต้ดินแล้วก็มีบนดินที่เป็นไม้พุ่มเล็กนะคะ
0: ครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผอ.ครับไปกันแล้วครับคุณผู้ชมครับ
2: ทางด้านซ้ายมือจะเป็นกล้วยฮะเห็นแล้วนะคะ
0: ครับ
2: กล้วยที่เราปลูกไว้ตั้งนาน
0: แล้ว
2: ครับ
0: ค่ะผอ.ครับเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะครับทราบว่าที่นี่มีไม้พุ่มก็คือมีอะไรบ้างนะครับ
2: มีกล้วยนะคะมะนาวมะกรูดแครเตี้ย
0: ครับ
2: ส้มจี๊ด
0: ครับ
2: สะเดาม
0: ีหลายอย่างเลยนะครับ
2: ค่ะใช่
0: แล้วส่วนที่เราอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับผอ.ครับ
2: ข้างหน้านี้เนี่ยเราปลูกช่วงหน้าหนาว
0: ครับ
2: เขาคือผักวอเตอร์เครส
0: ครับ
2: ที่น้องปลาดูแลอยู
0: ่นะสวัสดีครับ
6: ค่ะ
0: อาจารย์ตัวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยนะครับนะครับ
6: ชื่อพจนาเซียงว่องนะคะก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นผักวอเตอร์เครสนะคะผักเนี้ยถ้าสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงบำรุงสายตา
0: แล้วก็
6: ค่ะแล้วก็ช่วยต่อต้านโรคมะเร็งแล้วก็เลือดออกตามไหลฟันมีสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวถ้าเราค่ะมีวิตามินเอด้วยนะคะแล้วก็เป็นผักที่ปลูกค่อนข้างง่ายชอบทั้งในน้ำแล้วก็ในดินวิธีการขยายพันธุ์แค่เด็ดกิ่งเขาออกแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำเท่านั้นเองค่ะและแต่ว่าที่สำคัญตรงผักวอเตอร์เกสของเราเนี่ยเราใช้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพที่เราได้หมักเองนะคะโดยผสมน้ำ1ลิตรต่อ1ฝานะคะแล้วก็ผสมแล้วก็คอยใส่ลงไปนะคะในท่อเนี่ยอยู่ได้ตลอดเลยนะคะก็แค่คอยมาคอยดูว่าน้ำยุบลงหรือเปล่าไม่ใช่ไฟแค่น้ำเฉยๆเท่านั้นเองค่ะหรือแต่ว่าบางคนอาจจะไม่อยากปลูกแบบในน้ำเราปลูกในดินได้เรามีแบบตัวอย่างที่ปลูกในดินก็ปลูกได้นะคะ
0: หลากหลายมากเลยนะครับเรียกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยนั่นคือน้ำหมักชีวภาพ
6: ใช่ค่ะ
0: คือเรียกว่าทุกอย่างที่เราไปเห็นไปพบกันมานะครับเอามาหมุนเวียนผัดกันใช้ประโยชน์ในแต่ละอย่างได้เลยนะฮะอาจารย์ของศูนย์กศน.แห่งนี้นี่มีความรู้หลากหลายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาที่เรียกได้ว่าเป็นตามทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับสุดยอดมากๆเลยครับอาจารย์ครับผอ.ครับทราบว่าที่นี่นอกเหนือจากทีมงานของอาจารย์คณะอาจารย์ของกศน.เขตทวีพัฒนานี้แล้วนะครับเรายังมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาช่วยขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้ด้วยนะครับเป็นท่านไหนครับท่านนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับป้าครับ
7: ค
0: ุณป้าช่วยดูแลในส่วนตรงไหนบ้างนะครับ
7: ต
0: ่อครับ
7: เรื่องน้ำหมักชีวภาพ
0: ในส่วนของน้ำหมักชีวภาพนะครับก็คือเป็นผลงานของคุณป้านี่เลยนะครับแล้วคุณป้านำความรู้เหล่านี้มาจากไหนครับคุณป้าครับ
7: ก็คือเรียนจบเภสัชกรแพทย์แผนไทยมาด้วย
0: ครับ
7: แล้วก็ที่ทำนี้รักตรงนี้ก็เพราะว่าแพทย์แผนไทยเป็นยาเป็นพิกัดซึ่งเก็บไว้ไม่ได้นานแต่เอามาทำมันเนี่ยมันเป็นการถนอมสมุนไพรก็เก็บได้นานมากยิ่งนานยิ่งดีก็เลยทำเป็นจากน้ำชีวภาพมาเป็นน้ำเอนไซม์แล้วก็ทำเป็นพิกัดเพื่อรักษาดูแลสุขภาพ
0: ครับผอ.ครับแล้วผอ.ไปทราบมาได้ยังไงครับว่าคุณป้ามีความรู้ในเรื่องน้ำหมักเอนไซม์เงี้ยครับผอ.ครับ
2: ค่ะก็เราจะสัมภาษณ์นักศึกษาจะดูแววของเขาแล้วเราจะให้เด็กทำโครงงานแบบการเรียนการสอนแบบ learning by doing พอเมื่อเขาลงมือปฏิบัติเราก็จะทราบดึงศักยภาพของเขาดึงพรสวรรค์ของเขาออกมาว่าเขาเก่งเรื่องนี้ก็เลยได้คนที่จะมาช่วยงาน
0: คือคุณป้าเป็นนักศึกษาของทางศูนย์กศน.ทวีพัฒนาแล้วนะแล้วก็นำความรู้ที่ได
2: ้
0: นำมาแลกเปลี่ยนกับความรู้ของทางศูนย์กศน.ทวีพัฒนาเหมือนกันแล้วเรามีลักษณะอย่างนี้อีกหลายท่านนะครับ
2: อีกหลายคนเลยที่เราต้องค้นหาค้นให้พบแล้วพยายามสร้างขึ้นมา
0: เพราะเท่าที่ผมทราบก็ตรงปลาดุกใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ตรงแล้วก็ในส่วนต่าง
2: ๆก็จะมีลักษณะของเราก็มีหลากหลายเขาเป็นคนทำงานแล้ว บางคนก็มีองค์ความรู้เขาเรียกลักษณะว่าเป็น tacit knowledge เขาอยู่ข้างในเราก็จะต้องดึงความรู้ของเขาออกมาใช
0: ้ครับก็เรียกได้ว่าแลกเปลี่ยนเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันเลยนะครับผอ.ครับผอ.ครับสุดท้ายครับอยากจะให้ฝากกับคุณผู้ชมถึงความสำคัญในการนำหลักทฤษฎีปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งหลักปรัชญาดังกล่าวก็เป็นรากฐานที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับอยากจะให้บอกถึงความสำคัญในหลักการดังกล่าวนี้นะครับ
2: ตรงนี้ก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมว่าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชล้น9รัชกาลที่9ของเราเนี่ยเป็นหลักที่เป็นความจริงเป็นวิถีธรรมชาติที่เราค่อยเป็นค่อยไปอย่างเรียบง่ายถ้าเราทำเราต้องลงมือทำพอทำแล้วเนี่ยมันเกิดความสุขแล้วผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันใช่อ่ะมันตอบโจทย์เลยว่าใช่จริงๆนะคะแล้วหลักทรงงานของท่านเนี่ยท่านได้มีพระดำริแล้วก็พระราชทานกับพวกเรามาตั้งแต่ปี2517หลักเนี้ยถ้าเราเอาไปใช้เช่นที่ว่าระเบิดจากข้างในแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆไปแล้วก็ทำทีละขั้นตอนแบบเรียบง่ายไม่มากเกินไปอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่บนความพอดี
0: รู้จักพอรู้จักเพียงรู้จักสุข
2: ใช่ค่ะมีเหตุมีผล
0: กันนะครับ
2: ใช่ค่ะชีวิตจะมีความสุขค่ะ
0: ดูพอก็ดูมีความสุขดีนะครับยิ้มสดใส
2: ธรรมชาติค่ะ
0: ครับผมอย่างวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณผู้ชมของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านดร.สิริกวินคุดคลองพันธ์นะครับผู้อำนวยการกศน.เขตทวีวัฒนาแล้วก็ทีมงานอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้แล้วก็แบ่งปันความสุขให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจที่จะให้คุณผู้ชมติดตามกันห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานแล้วก็อาจารย์แล้วก็ผอ.ทุกท่านคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ครับและตอนนี้เราอยู่ด้านนอกของศูนย์กศน.เขตทวีวัฒนาซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานนี่แหละครับด้านนี้นี่เป็นสวนสีสันสวยงามไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญอีกท่านนึง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์เวลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่า N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เวลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์เวลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์เวลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับ พี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการแต่งและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้น รวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉย
เดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่า
ถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงแล้วเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2

ทรายกำลังสองเท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลังสองอยู่ตรงนี้ของคอร์สและทรายนะครับเมื่อเรารู้จักภาพตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าทรายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าทรายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าทราย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นทราย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าทรายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าทรายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าทรายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาทราย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ทราย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น10การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของทราย300ดูนะครับทราย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยทราย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าทรายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าทราย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบทราย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นทราย60องศาครับทราย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยทราย19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากทรายกับคอสใช่มั้ยครับค่าทรายในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือทรายส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบทรายพายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและทรายและคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่มั้ยครับทรายคือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับ

จะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งยังนำเสนอข้อมูลข้อคิดเรื่องราวและแรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางครูและอาจารย์พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนสำคัญในวงการการศึกษาผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมตำบลขวัญเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือ World Class Standard School ที่นอกจากจัดการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมุ่งเน้นทั้งในเรื่องวิชาการการศึกษารวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในด้านเทคโนโลยีพร้อมสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียเพื่อการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มภาคภูมิแล้วที่โรงเรียนแห่งนี้ยังได้มีการสนับสนุนควบคู่กันในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ
1: ครับผมไพฑูรย์มนตรีนะฮะตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิมนะฮะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี

ปี2499นะนับถึงปีนี้ก็61ปีแล้วนะครับก่อตั้งขึ้นมาตอนแรกก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะต้องการให้เป็นโรงเรียนที่สกัดนักเรียนที่อยู่ด้านตะวันออกของจังหวัดร้อยเอ็ดของตัวเมืองนะฮะนักเรียนที่อยู่ในโซนทางด้านที่ตะวันออกของตัวเมืองไม่ให้เข้าไปเรียนในเมืองนะครับเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับปัจจุบันนี้ก็มีผู้บริหารโรงเรียนผ่านมาแล้ว11คนผมเป็นคนที่11ด้วยความที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมเราก็ต้องการที่จะเป็นทางเลือกการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นอำเภอเสรภูมิและอำเภอใกล้เคียงนะครับซึ่งเขตบริการของเราจะเลยไปถึงบางส่วนของจังหวัดยโสธรด้วยนะฮะที่อยู่ติดกับเสรภูมิเปิดโอกาสให้เด็กในท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาในระดับสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับมัธยมศึกษาในช่วงของการก่อตั้งโรงเรียนใหม่ๆนั้นก็ตอนนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษายังมีไม่มากนะครับโรงเรียนเราก็ถือว่าเป็นโรงเรียนในกลุ่มแรกๆที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของกรมสามัญศึกษาเรื่อยมาทีในส่วนตัวของผมเนี่ยนะฮะ ก็ต้องการที่จะนำพาโรงเรียนนี้นะตั้งใจว่าจะทำคุณภาพการศึกษาของเรียนเนี่ยให้ติดอยู่ในกลุ่มท็อป5ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีอยู่5โรงเรียนนะครับโรงเรียนเราก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นนะถ้ามองในแง่ของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก็อยู่ในกลุ่มต้นๆของจังหวัดผมเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรครูอาจารย์ตลอดจนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะฮะได้เข้ามาร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนและก็สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนโดยเฉพาะในส่วนของครูและบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารโรงเรียนนะเริ่มตั้งแต่การวางแผนการจัดสรรงบประมาณการนำเสนอการเสนอโครงการอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารในการดำเนินงานของโรงเรียนนะครับก็ต้องการให้ครูทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ในปัจจุบันนี่เนื่องจากว่า เรื่องของ ICT เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากก็พยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนเนี่ยได้ใช้เครื่องมือทางด้าน ICT ช่วยในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการทำงานพิเศษอื่นๆก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำเอาความรู้ทางด้านสื่อ ICT เนี่ยเข้ามาใช้ในด้านการเรียนการสอนและการทำงานให้มากขึ้นนะครับเพื่อในขณะเดียวกันก็เพื่อให้มันสอดรับกับนโยบายของทางรัฐบาลของกระทรวงด้วยที่ต้องการให้โรงเรียนใช้สื่อพวกนี้ในการบริหารจัดการมากขึ้นเสรภูมิพิทยาคมเรานี่ได้เข้าร่วมโครงการ World Class Standard School รุ่นที่1ตั้งแต่ปี2553มันเป็นนโยบายของสพท.นะครับที่ต้องการยกระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาเนี่ยให้มีคุณภาพให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่1ตอนนั้น500โรงเรียนทั่วประเทศนะฮะเราเป็น1ใน500โรงเรียนนะพอเข้าร่วมโครงการก็เราก็ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆฮะถูกบ้างผิดบ้างนะฮะนะแต่ว่าในช่วงหลังๆมานี่ก็ค่อนข้างจะมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยสิ่งแรกเลยที่อยากจะเน้นแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังพยายามที่จะเร่งผลักดันอยู่ก็คือเรื่องการปรับระบบการบริหารจัดการนะครับเรื่องระบบบริหารจัดการเพื่อให้คุณภาพทางการศึกษามากขึ้นเนี่ยผมอยากจะเซตระบบคือสร้างระบบการบริหารจัดการขึ้นมาให้มันเข้มแข็งนะฮะซึ่งมันสอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากลคือ เรื่องแนวมาตรฐานสากลเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ระบบเข้มแข็งเอาระบบเป็นตัวตั้งนะฮะระบบที่พูดถึงอยู่ตอนนี้เนี่ยเรื่อง OBEC QA คือถ้าพูดถึงรางวัลมาตรฐานเนี่ยของอเมริกันเขาจะมี MBN QA นะครับประเทศไทยเราก็พยายามปรับเอา MBN QA ของอเมริกันเข้ามาเป็น TQA Thailand Quality Award นะครับประเทศไทยมีรางวัล Thailand Quality Award หรือรางวัล TQA อันนั้นคือรางวัลระดับชาตินะ
ทีนี้พอเราจะปรับมาใช้กับระบบการศึกษาสพทก็เลยไปปรับเอาแนวคิดของ TQA เนี่ยเอาเกณฑ์รางวัล TQA เนี่ยปรับมาเป็นรางวัลที่เรียกว่า OBEC QA OBEC นี่ก็คือสพทนะครับ QA ก็คือ Quality Award นะ OBEC QA ก็คือรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวนี้นี่เขากำลังเซตระบบนะครับโดยเอา

แนวทางนี้นะครับหมวดและในหมวดที่หนึ่งเนี่ยว่าด้วยการนำองค์กรนะการนำองค์กรนะผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กรนะการนำองค์กรจะต้องนำด้วยวิสัยทัศน์คือกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าภายในระยะเวลา5ปี10ปีข้างหน้าโรงเรียนเราจะเป็นยังไงเราตั้งเป้าหมายตรงนั้นไว้เป็นวิสัยทัศน์นะครับแล้วหมวดที่2ว่าด้วยกลยุทธ์ที่จะทำให้องค์กรของเราก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดเอาไว้นะฮะหมวดที่1การนำองค์กรหมวดที่2วิสัยทัศน์ก็จะว่าด้วยวิสัยทัศน์ต่างๆว่าด้วยยุทธศาสตร์กลยุทธ์ว่าด้วยกลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์นะหมวด3ว่าด้วยเรื่องผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะโรงเรียนได้ดำเนินการยังไงเพื่อให้ผู้เรียนและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยสเต็กฮอลเดอร์เนี่ยนะครับได้เข้าใจกลยุทธ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้เพื่อให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดนะครับในหมวดที่4ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการวิเคราะห์แล้วก็การKM นะฮะการจัดการความรู้นะครับคือเราทำอะไรไปแล้วประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเรามาแลกเปลี่ยนกันถ้าอะไรดีแล้วก็ทำเป็นBest Practiceแล้วก็ทำเป็น KM เอาไว้เอาระบบการจัดการความรู้เข้ามาใช้นะหมวด5ว่าด้วยบุคลากรจะมีส่วนร่วมยังไงนะแต่ละคนจะดำเนินการยังไงนะครับหมวด6การดำเนินการนะกระบวนการดำเนินงานซึ่งโรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยการดำเนินงานทุกภาคส่วนจะต้องทำให้เป็นระบบเป็น process นะครับมี input process output นะมีระบบใหญ่ระบบหลักก็คือระบบการเรียนการสอนเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็น core processนะเป็นระบบหลักส่วนระบบย่อยอื่นๆเป็นระบบเสริมระบบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการบริหารกิจการนักเรียนพวกนี้จะเป็นระบบสนับสนุนให้ระบบใหญ่หรือ core process คือระบบการเรียนการสอนเนี่ยมันก้าวไปอย่างราบรื่นนะครับนะแล้วก็หมวดสุดท้ายก็ว่าด้วยผลผลิตของโรงเรียนก็จะเอากระบวนการทั้ง6กระบวนการนี้นะฮะมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลผลิตในหมวดที่7อันนี้เป็นแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพทหรือ OBEC QA นะครับซึ่งผมกำลังขับเคลื่อนอยู่ที่จริงโรงเรียนศิลปภูมิวิทยาคมก็ถือว่าเป็นโรงเรียน อายุ60ปีนี่ก็ไม่น้อยเนาะถ้าพูดถึงคนก็เกษียณอายุแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงองค์กรนะองค์กรที่มีอายุ60ปีนี่ก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ยังอายุไม่มากเท่าไหร่นะฮะยังจัดว่าเป็นองค์กรรุ่นหนุ่มอยู่นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีผลงานมีความสำเร็จพอสมควรถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะฮะโรงเรียนเราเคยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานนะมัธยมศึกษาขนาดใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดนะฮะของโรงเรียนและหลังจากนั้นก็ได้รางวัลระดับถือว่าเป็นรางวัลระดับภาคนะรางวัลระดับเขตพื้นที่อันนี้ทั้งรางวัลต่อโรงเรียนทั้งรางวัลต่อเด็กมีมากมายคงไม่สามารถที่จะสาธยายได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับห้องสมุด 3D นะฮะก็ได้รับโล่มานะครับก็พยายามที่จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ปีที่แล้วได้รับรางวัลอีกรางวัลนึงก็คือรางวัลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะโรงเรียนเราก็พยายามที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาทางด้านกายภาพให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนนะครับผมเองก็พยายามเน้นให้ครูบาอาจารย์ให้นักเรียนเนี่ยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนะปลูกต้นไม้ด้านหลังปลูกต้นไม้เยอะนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็พยายามที่จะจัดให้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมดูสะอาดร่มรื่นสดชื่นสวยงามนะให้เอื้อต่อการเรียนการสอนจุดเด่นนะฮะประการแรกเลยที่ผมสัมผัสได้นะที่ผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยครูเรามีหลายเจเนอเรชันนะครับนะครูส่วนหนึ่งก็เป็นครูรุ่นที่เรียนหลักสูตรเก่ากำลังจะจบไปในอีกประมาณ 4-5 ปีนี้ก็จะเกษียณกันหมดแล้วก็มีครูรุ่นกลางที่อายุประมาณ40-50ช่วงกลางๆเนี่ยนะฮะกลุ่มหนึ่งแล้วก็ครูใหม่
ตั้งแต่เริ่มบรรจุใหม่เลย

นะแล้วก็บรรจุมาได้ประมาณ 4-5 ปีนะคือจะมีคนทำงานร่วมกันอยู่เนี่ย3 generation แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นถึงความเข้มแข็งของที่นี่ก็คือว่าครูรุ่นเก่าครูรุ่นพี่ครูอาวุโสเนี่ยจะเป็นตัวอย่างในการทำงานให้กับน้องๆ นะครับพาน้องทำชี้แนะสอนงานนะผมว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักอ่ะนะคืออยู่ร่วมกันแล้วก็พี่สอนน้องทำงานแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นจุดแข็งของโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมนะครับจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งอยากจะกราบเรียนว่าเสรภูมิเราเนี่ยเป็นอำเภอใหญ่นะฮะเป็นอำเภอใหญ่ก็จะมีผู้สนับสนุนนะมีทั้งบุคคลภายนอกทั้งคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่อย่างครูเก่าที่เกษียณไปเนี่ยนะฮะครูเก่าของเราเนี่ยรวมกันตั้งเป็นชมรมนะแล้วก็มาชวนกันมาจัดกิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนหลายอย่างเพราะนั้นครูเก่าแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับแล้วก็ผู้ที่มีฐานะดีมีอันจะกินหน่อยในที่อยู่ในอำเภอเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์ที่นี่ก็ให้การสนับสนุนดีครูใหม่เป็นคนเก่งนะครูใหม่เนี่ยเป็นคนเก่งนะครับเก่งเรื่องงานเก่งในเรื่องคือเรื่องความรู้นี่โอเคนะครับเรื่องงานเรื่องสื่อเทคโนโลยีอะไรต่างๆนี่เขาเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะต้องเชื่อมต่อให้ได้ระหว่างครูรุ่นใหม่กับครูรุ่นเก่านะครับอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาเท่าที่ผมสัมผัสนะฮะไม่มีปัญหาอะไรการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องก็อยู่ได้อย่างมีความสุขดีทีในเรื่องของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยตอนนี้โครงการหนึ่งที่กำลังนำโรงเรียนเข้าเหมือนกันนะครับนะคือโครงการโรงเรียนคุณธรรมนะโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยเกิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะท่านพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็มีพระราชดำรัสกับทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ว่าเอาเงินเนี้ยไปให้โรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยเป็นทุนสำหรับสร้างคนดีสร้างนักเรียนดีให้กับสังคมหน่อยนะฮะทีนี้ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็รับเงินก้อนนั้นมาแล้วก็มาจัดตั้งเป็นมูลนิธินะคงจะเคยได้ยินชื่อมูลนิธิยุวะสถิรคุณนะครับทีนี้มูลนิธินี้ก็น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่แหละมาจัดโครงการขึ้นมาใช้ชื่อว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรมนะครับเป้าหมายคือให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยสร้างคนดีให้กับสังคมนะฮะสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชนสร้างครูดีให้โรงเรียนแล้วก็สร้างผู้บริหารดีให้กับโรงเรียนนะสร้างครูดีให้ห้องเรียนนะครับอันนี้คือเป้าหมายของมูลนิธินี้ปีนี้ผมได้ให้โรงเรียนเราเนี่ยสมัครเข้าโครงการนี้นะครับเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นแรกของสพท.นะครับโดยจะใช้โครงงานคุณธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนผมได้ประกาศนโยบายให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนได้รับทราบทุกคนว่าจะให้ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนพานักเรียนในห้องที่ปรึกษาของตัวเองเนี่ยนะฮะทำโครงงานคุณธรรมห้องละ1โครงงานนะครับทุกห้องจะต้องทำโครงงานคุณธรรมห้องละ1โครงงานโครงงานคุณธรรมคืออะไรก็ให้เด็กมองหาปัญหาที่ตัวเองสัมผัสอยู่ที่เกิดจากตัวเขานะไม่ใช่ปัญหาของโรงเรียนแต่เป็นปัญหาของเด็กสมมติว่าเด็กม.1 ทับ 1มองว่าปัญหาของเขาคือมาเข้าแถวไม่ทันอาจจะมีเพื่อนสัก3คน5คนมาเข้าแถวไม่ทันถ้าเขามองว่าปัญหาเด็ก3คน5คนในห้องเขามาเข้าแถวไม่ทันนี่เป็นปัญหาเขาอยากจะแก้ตรงนั้นให้เขาลองคิดหาวิธีแก้สินะครับนะให้เขามองปัญหาเองให้เขาตั้งเป้าหมายเองว่าเขาจะกำหนดเป้าหมายไว้เท่าไหร่แล้วก็ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษากับเพื่อนในห้องคิดหาวิธีว่าจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานั้นๆโรงเรียนเรามีอยู่66ห้องเรียน

0: ถ้า1ห้องเรียนมองปัญหา1ปัญหาก็จะมีโครงงานคุณธรรม66โครงงานนะครับผลักดันเต็มที่ผมว่าปีนี้จะทำให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขดีขึ้นเราไม่ได้คาดหวัง 100% แต่เราหวังว่าให้เด็กของเราเนี่ยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงแล้วก็เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สุดท้ายนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าเรื่องการศึกษานะการศึกษานี่คือการสร้างอนาคตของชาตินะครับเพราะว่าการสร้างคนคนหนึ่งก็เพื่อที่เขาจะเติบโตขึ้นมาดูแลอนาคตของชาติต่อจากรุ่นพวกเรานะไม่อยากให้มองว่าการศึกษาเป็นภาระหน้าที่ของเรียนแต่เพียงกลุ่มเดียวนะครับนะแท้จริงแล้วการศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกสถานที่เดี๋ยวนี้นี่ผมเองก็มองย้อนกลับไปที่สถาบันครอบครัวเนี่ยสถาบันครอบครัวของเมืองไทยเราทุกวันนี้นี่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะนะฮะเพราะว่ามีปัญหามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีตัวอย่างจากเหล่าดาราบ้างจากคนดังในสังคมบ้างซึ่งมักจะสื่อออกมาในลักษณะที่ว่าความอดทนในการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเนี่ยของคนไทยเนี่ยมันน้อยลงความอดทนของคนไทยน้อยลงนะการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวน้อยลงทำให้เกิดปัญหาสังคมมากขึ้นเด็กถูกปล่อยปละละเลยเด็กไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองนี่แหละฮะเป็นที่มาว่าทำยังไงถึงจะสร้างคนดีให้กับสังคมนะถึงต้องเอาเรื่องโครงงานคุณธรรมเข้ามาก่อนนะเน้นให้เป็นคนดีก่อนนะครับถ้าเป็นคนดีแล้วเนี่ยอาจจะไม่เก่งมากก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ขอให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะวิงวอนผ่านไปยังทุกภาคส่วนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ๆนะอยากให้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวของเราให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กนะครับถ้าเด็กรู้สึกว่าตัวเองได้รับความรักความอบอุ่นเนี่ยก็จะทำให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถที่จะฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆซึ่งมีมากมายสามารถที่จะเลือกเสพข้อมูลข่าวสารเลือกใช้เทคโนโลยีที่มันสร้างสรรค์นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีคนแนะนำเนี่ยเป็นปัญหาที่เราจะต้องตามแก้ซึ่งตามแก้ยังไงก็ไม่หมดนะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากตรงนี้ถ้าระบบดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะฮะ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเนื้อหาสาระความรู้จากรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยกับเรื่องราวของโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมจังหวัด101ในวันนี้ซึ่งแม้โรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่ไม่ได้อยู่ใจกลางตัวเมืองขนาดใหญ่แต่ด้วยวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารรวมทั้งความร่วมไม้ร่วมมือจากเหล่าครูบาอาจารย์และความสามารถของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ที่พร้อมใจร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพเพื่อก้าวขึ้นไปสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำต่อไปในอนาคตสมกับที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือ World Class Standard School อย่างแท้จริงรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยจะนำความรู้สาระประโยชน์ข่าวสารและแรงบันดาลใจดีๆในแวดวงการศึกษาแบบนี้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มในทุกๆสัปดาห์โดยในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องอะไรห้ามพลาดเลยนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรายการของเราแล้วพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะใจยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความส

สมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ
n คือเวลา n เท่าของค่า

0: ครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลาทีใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วยทีซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: น้องเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย u นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ a แล้วก็เซตของ b ครับซึ่ง a และ b เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1 นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง a และ b เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย a union b ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า a intersect b ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ a นะครับเราไม่ได้สนใจ b นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย a ลบ b นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ a ครับเราจะเขียนมันด้วย a complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ a union b นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่จะทับกันตรงกลางครับหรือ a intersect b นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก a union b เนี่ยกลายเป็น a union b union c เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกัน

ลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บว

0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้ว ิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่มั้ยครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้แล้วเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆ อย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
4: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมาก

นะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนค่ะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่ม

อนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะ

0: ซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: เรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ร่วมรู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วม

น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะ

อยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่เอนไซม์เฮลิเคสนะคะไปจับที่ตำแหน่งของ Origin of Replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเอนไซม์ primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะเอนไซม์นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาบริเวณของ Origin of Replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า Reading Strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ Replication Fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า Lagging Strand ค่ะและแต่ละ Fragment นะคะของ Lagging Strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเอง
ข้อที่2ค่ะ

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1 นะคะ lagging span นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าlagging span นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading span นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging span ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะ enzyme นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading span นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strandให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะ DNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับC นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะA คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะคะความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็
็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรายกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรายนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พาย

ด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยไพส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณไพส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับไพส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนต์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะ

0: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
1: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
0: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเนี่ยประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: เทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
4: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
4: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
4: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพ การ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
4: พี่เลี้ยง
6: ได้ครับ
2: สบายมากเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
4: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
3: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จะเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
3: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
3: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
3: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
7: า
2: ะ
7: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
4: กลัวกลัวกลัว
3: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุก โอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
4: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
3: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน LTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการอบรมด้วยวิธีประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์หลักสูตร Establishing a Culture of Achievement โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชน Welcome you all to the English Language Teacher Training Program via video conferenceUnder the title Establishing a Culture of Achievement with General Support from the American Embassy Bangkok, TOT Public Company Limited, Distance Learning Foundation, Wang Krai Kangwon School, and Raja Prachanukra School 39 in Narathiwat. May I now invite Ms. Panisara Loxton,Assistant to the Director of the Regional English Language Office of the U.S. Embassy to give an opening remarks, please.
1: สวัสดีค่ะ คุณโสภณ เนศสุวรรณ Executive Vice President Operation, President TOT Public Company Limited, อาจารย์วิวัฒน์ รวยสกุล นราธิวาส Primary Educational Service Area Office 3, Associate Professor นราพร จันโอชา Vice Chair, Distance Learning Foundation, and our Honored Teacher Trainer, Dr. Marty Anderson. Speaking on behalf of the Director, Mr. Damon Anderson, Regional English Language Office, U.S. Embassy Bangkok, who is now in Cambodia taking care of the visit of the U.S. Secretary of State, Clinton, in Cambodia. We would like to extend our gratitude for the Kai Corporation of the Royal Thai Distance Learning Foundation, TOT Public Company, Wang Krai Kangwon School, Hua Hin, and Raja Prachanukra School in Narathiwat for your active involvement.In organizing this English teacher training program. We are honored to have Professor Dr. Marty Anderson and Professor Sharon Sanchez to share with us their expertise in developing English as the foreign language teachers training program with our Thai English teacher and educator around the country and within the region. As fast approaching of the new regional community of ASEAN,This training program, Establishing a Culture of Achievement, Multi-Literacies in the ELT or English Language Teaching Classroom will be of great importance. A culture of achievement will require our citizens to be critical thinkers, not just followers of opinions. It will take more than surface proficiency to parroting answers.We will need to develop citizens who can engage in critical dialogues, to know how to answer questions, how to ask questions, to know how to work smarter, to solve and find solutions to problems in a new collaborative ways. Our Regional English Language Office, U.S. Embassy Bangkok, is proud to be a part of an innovative team under the kindness of His Majesty the King's Project.We treasure the team effort and thank you for your kind cooperation.
0: Thank you, Kun Panisara. May I now invite Mr. Sopon Nesuwan, Acting Vice President, TOT Public Company Limited, to give an opening remarks. ค่ะ เชิญค่ะ คุณ โสภณ
2: รองศาสตราจารย์ นราพร จันโอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินและโรงเรียนประชานุเคราะห์ราชประชานุเคราะห์39อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสรวมถึงครูผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศกับผมในนามของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ปศ2555ถึง2556หลักสูตรที่1อีกครั้งในวันนี้บริษัท TUT จำกัดมหาชนยินดีที่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมครูด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศ หรือระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิ

0: ทางไกลผ่านดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษและการอบรมครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและให้บริการสังคมเนื่องจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมระดับชาติที่มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากรและอุปกรณ์สนับสนุนต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอบรมครั้งนี้ได้เชื่อมต่อสัญญาณไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งบริษัททีโอทีได้มอบอุปกรณ์ครบชุดและจัดเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกด้านสัญญาณการเชื่อมต่อระบบวีทัศน์และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และการให้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่เทคนิคของโรงเรียนเมื่อเดือนเมษายนพ.ศ. 2555ทำให้โครงการการอบรมของมูลนิธิเป็นประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้นกับผมขอแสดงความยินดีกับครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้ในอาชีพของทุกท่านได้ดีเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณค่ะท่านโสภณMay now invite Mr. Vivat Roy Sukun, Deputy Director, Narathiwat Primary Educational Service Area 3, Narathiwat, to give an opening remarks. เรียนเชิญอาจารย์วิวัฒน์ โรยสกุลได้กรุณาสักเล็กน้อยค่ะ
2: ครับเรียนผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านกับผมนายวิวัฒน์โดยสกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต3ในฐานะผู้แทนโรงเรียนในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและบริษัท TOT จำกัดมหาชนที่ได้คัดเลือกให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39จังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางของการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์พุทธศักราช2555ถึง2556ในหลักสูตรที่1อันหนึ่งเนื่องเป็นการสนองพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการปรับปรุงวิธีการสอนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเข้าถึงการอบรมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไปขอขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณค่ะ May I now speak on behalf of Khun Khwan Kaeo Wacharothai, the Chairman of the Distance Learning Foundation.I'd like to welcome you all again to the Distance Video Conference Teacher Training Program for English Teachers on Establishing a Culture of Achievement. This is another collaboration between the Distance Learning Foundation and the Regional English Language Office of the U.S. Embassy, with generous support of TOT Public Company Limited, Wang Kai Gang Wan School, and Raprachanukra 39 School, Narathiwat.I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible, especially Mr. Damon A. Anderson, Director of the Regional English Language Office, U.S. Embassy, who could not possibly be here today. Thanks to Dr. Margie Anderson and Ajahn Sharon Sanchez regarding academic contribution.My thanks also go to the staff of TOT, GLF Hua Hin, for their technical support, and to all moderators in all three sites, Ajahn Usama Narathiwat, Ajahn Wari, and Ajahn Andy, Rung Rin Wang Kai Gang Wan School, Hua Hin, and Associate Professor Chai Liu Si Pibun Chen, who is here at the Bangkok site.I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching. May I now, on behalf of Khun Khwan Kae Wacharochai, the Chairman of Distance Learning Foundation, declare the Distance Video Conference Teacher Training Program on Establishing a Culture of Achievement open. Thank you. And may I now invite Dr. Marty Anderson, educator and teacher trainer, to give a welcome remarks and

0: beautiful array of people in front of us here in Bangkok. This is amazing. Do you see how many people are here? And I look at our other sites. I'm so delighted to welcome a new group of students, teachers from Ratsawat. Welcome. We see all of the people here. And then our old friends in Hua Hin as well. I'm curious, before we begin, to find out in all the sites if this is your first time to attend one of the teacher training sessions for Distance Learning Foundation. So if this is your first time, please put up your hand so we can see. Wow. And let's look in the distance. Yeah. So we have a lot of new participants, which is very exciting for me and for all of us. Thank you to the staff here in TOT in Bangkok who are trying to find seats for everybody who has arrived. For those of you, since so many are new, let me just say a little bit about how we will work. And your friends who've been present before can also help you. But I'll explain a little bit about how we will tend to work, and I'll ask Ajahn Naraporn to translate that so everybody is understanding. We do, we do proceed primarily using English for our medium of communication. But there is translation from time to time that Ajahn Naraporn will provide so that if you're not sure what's going on, she will help to make it a little bit clearer. Also, we'd like to be informal. So if you have a question, feel free to turn to the person who is sharing your table and check with them to see if they understand. Because sometimes things might not be completely clear, so please feel free to ask. There is some amount of lecture, what I'm doing now, just talking, and you're listening. But most of the time, you're going to be asked to interact with somebody. So either you turn and you'll work with the person who's sitting beside you, or maybe you'll turn around and work with somebody behind you. So anytime I say, turn to a partner, you know it's time for you not to work by yourself, but to work with somebody else. In that way, we establish a kind of a collaboration. So those are the just initial introductions for the newcomers. If you'd like to just translate for me, thank you.
1: ค่ะ ก็อาจารย์มาจีนะคะก็กล่าวต้อนรับท่านผู้เข้าชมทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินแล้วก็นราธิวาสนะคะซึ่งครั้งนี้มีจำนวนมากกว่าที่เราคาดไว้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านแล้วก็การอบรมของเราอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะก็คือว่าอาจารย์มาที่จะบรรยายนะคะแล้วก็นำเสนอผ่าน PowerPoint นะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างยกตัวอย่างแล้วก็จะเป็นครั้งคราวก็จะให้ท่านอาจารย์นะคะได้ช่วยกันทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมคู่กิจกรรมกลุ่มนะคะนี่ถ้าบอกว่า Turn to your partner ก็คือว่าอาจารย์ก็ต้องไปทำงานนะคะช่วยกันคิดช่วยกันเขียนนะคะกับเพื่อนๆข้างนะคะจากข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังก็ได้นะคะก็แล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะให้อาจารย์เนี้ยนำเสนอนะคะนำเสนอคำตอบนำเสนอข้อคิดเห็นของอาจารย์นะคะเป็นครั้งคราวก็จะเชิญไปตามไซต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหัวหินหรือว่านราธิวาสนะคะท่านที่เป็นมอดเรเตอร์ก็กรุณาเตรียมนะคะท่านผู้อาจารย์ผู้ที่ทำกิจกรรมแล้วก็มีคำตอบเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะคะก็อาจารย์ต้องอาจจะต้องเดินดูนิดนึงนะคะแล้วพอถ้าเราเชิญให้ตอบก็จะได้ทันทีนะคะจะได้ไม่เสียเวลาการถ่ายทอดออกอากาศนะคะค่ะก็การ เราอยากให้มีความร่วมมือกันนะคะระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันนะคะทำงานด้วยกันช่วยกันคิดช่วยกันทำค่ะ
0: โอเค thank you so much so now we're going to turn to our topic which again is called establishing a culture of achievementMulti-literacy, the English language classroom. And this is not a new term, but it may be new for you. And I have to confess that as I was developing my materials for this session, I kept finding more and more really interesting things to look into. So if you feel your curiosity a little bit intrigued or awakened by this topic, if you start looking,you're going to find a lot of really interesting materials. But we're going to move into this now a little bit by doing your first sharing with a partner. You maybe know a lot about the

0: Hua Hin, please. Who'd like to report?
1: Hua Hin, Chen Ka.
2: Okay, good morning.
0: Morning.
2: Okay. We tried to divide up culture and achievement and talk about each of the two terms separately. So first we tried to define culture a little bit. We talked about our environment, the school, the community, the city, and the country, kind of different levels of culture. And then looking at achievement, we talked about what does it really mean to achieve or to be successful. Successful was the word that we used there to talk about achievement. And then we talked about how these words fit together. So culture of achievement, the ability for students and teachers and everyone within the culture and within the community to live together peacefully and successfully in some kind of harmony.
0: Yeah, great. Thank you for deconstructing that. I think that that was a useful exercise. And I also like that your group added words like, what does it mean to live together successfully? And we know, you know, that in Thailand, we're trying to aim towards a sufficiency economy on some level. His Majesty the King's idea that it's not all about everybody becoming rich, rich, and having lots of money, but also harmony and a positive way of living together across the differences that are experienced in this culture. So I think that's a very important and useful description. You want to do a quick summary, and then we'll go to the other school.
1: ค่ะ ทาง หัวหิน นะคะ อาจารย์ แอนดี้ ก็ บอก ว่า culture of achievement นะคะ ก็ คือ การ ที่ ทุก คน นี้ อยู่ ด้วย กัน นะคะ อย่าง มี ความ สุข นะคะ แล้ว ก็ อย่าง ประสบ ความ สำเร็จ ด้วย กัน ค่ะ
0: Okay, who would like to report from Narathiwat? Anything you'd like to add to Hua Hin?
1: มีไหมคะเชิญเรียนเชิญอาจารย์จากนราธิวาสค่ะคิดว่า culture of achievement คืออะไรคะ
0: Okay, not to be too political, but I do feel I want to add one more comment before we move into this question of multi-literacies a little bit further. And that is that oftentimes I've heard, and perhaps you have as well, how important English is going to be in the ASEAN community as the language that we're going to be using between countries in order to communicate. And sometimes you hear people saying, oh, we're competing. If our students don't speak English, they're not going to win the competition. Other countries are going to do better. They're going to take our jobs. And so it can look more like a kind of a competition where English is the tool. But we want to look at English as being a tool, but for better purposes, not for competition, but for harmony and greater success for everybody. So I just wanted to add that piece.
1: อาจารย์นาดีก็ย้ำนะคะว่าแล้วก็เวลาเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะภาษากลางที่เราจะใช้นี่ก็คงจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งแต่ว่าอาจารย์นาดีย้ำว่าไม่ใช่เพื่อการแข่งขันกันว่าใครจะดีกว่าใครนะคะต้องการใช้ภาษาอังกฤษนะคะในประชาคมอาเซียนนี่น่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะสร้างทุกสิ่งนะคะของทุกประเทศในประชาคมนี้ให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จร่วมกันค่ะ
0: Right, so if you were to go on your internet, which is one of the literacies, and if you Google or do a search for multi-literacy, probably the top thing that's going to come up will be this explanation that comes from Wikipedia. Remember, in the past, those of you who've been here before, we've looked at Wikipedia as a place where we can find out information. This series of slides that I have that I'm showing right now come from the Wikipedia description of multi-literacies. And it comes from this new London group as they're trying to describe what this is all about. So it starts by saying there's changes in the world, especially technological changes. We mentioned the mobile phone previously. We're always talking about internet. And we're going to see a couple of video clips that really talk about these changes, which depending on how old you are, I'm not going to date myself, but for some of us, it's been quite remarkable if we think about how much change there's been since we were school age. It's mind-boggling. To observe that children who are maybe 2 years old, 3 years old, oftentimes already know how to use a mouse. Click, if you have grandchildren, they're already, no problem with that. So another kind of a knowledge or literacy. So we have big changes because of technology, globalization, immigration. People are not staying in the same country their whole life many times, or maybe studying abroad, etc. So the root of this idea of multiliteracies is the idea that shouldn't the way students learn in school also change? Does it feel appropriate to keep doing the same thing that we used to do in school?
1: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็นำเสนอนะคะความหมายของ multiliteracies นะคะจากวิกิพีเดียนะคะซึ่งก็สรุปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะเกิดขึ้นในโลกนะคะเนื่องจากว่าโลกเราเนี่ยก็เล็กลงทุกทีนะคะโดยเฉพาะความเจริญความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเด็กเล็กๆอายุ 2-3 ขวบก็ใช้เมาส์เป็นแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการเดินทางนะคะซึ่งง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การย้ายถิ่นที่อยู่นะคะ immigration นะคะก็มีเยอะขึ้นนะคะก็ถือเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าShouldn't the way students learn in school be changed? นะคะว่าการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนเนี้ยควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นะคะเพื่อให้รองรับนะคะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะ
0: This is a very provocative question, actually, because teachers, including myself, tend to teach the way that we were taught.That's the model we have in our mind, is how we were taught. But since that time, the world has changed either a little bit or a lot, depending on how long it's been since they're in the classroom. So do we have to think about new ways of teaching? According to the ideas that emerged from this New London group, that we should be taking a more multimodal way of communication. If you look in your handout,There's a slide, maybe two or three from here, that has some vocabulary in it. And you might want to make note of some of these words that might be different than words you've used before. The idea of multimodal is really referring to many different ways of encountering information. So it could be that when I was in school, we read books, and maybe we had discussion.But we did not, at that point, have the ability to use internet or to send a text message to somebody to ask them a question or to follow somebody on Twitter, right? So these are all new ways of understanding things. The New London Group talked about using different kinds of representation for material, including English. So here we have linguistic, which we're all familiar with as teachers, visual representations.Which we've discussed previously, imagery, art, spatial, and I think that that word is misspelled. I think that's supposed to be a T instead of a C, but I'm not sure. Yeah, it should be a T. Spatial, which is the way things are organized in space, understanding how things are in position with one another. So it's another kind of representation. Gestural.How many of you in your English classes find yourself teaching gestures that are typically done by speakers of English or imitating the way I use a lot of gestures because that's the way I talk? Maybe you're, you know, imitating that as a way of exploring how you're speaking English. And the idea of multimodality then, that things can come from many different aspects.And not just one sole thing. So not only just the textbook, but maybe many other elements. Go ahead.
1: ค่ะก็อาจารย์ก็ อธิบายนะคะถึงความหมายของ multi literacy นะคะว่าภาษาอังกฤษที่เราสอนเนี่ยนะคะทางนิวลอนดอนกรุ๊ปเนี่ยก็แนะนำว่านะคะควรจะสอนโดยวิธีการที่หลากหลายนะคะเป็นวิธีการใหม่ๆนะคะแล้วก็หลากหลายด้วยนะคะอย่างเช่นไม่ใช่เพียงแต่ว่าสอนทางด้าน linguistics นะคะสอนไวยากรณ์นะคะก็ต้องสอนโดยผ่านสื่อทางด้าน visual คือภาพนะคะแล้วก็ audio ก็คือเสียงนะคะ spatial นะคะก็คือวิธีการที่สิ่งต่างๆเนี่ยถูกจัดวางนะคะอาจจะเป็นภาพของห้องภาพของสถานที่อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะการจัดลำดับของสิ่งของนะคะของอะไรนะคะแล้วก็ gestural นะคะก็คือการสอนโดยใช้ท่าทางนะคะบางท่านก็คงจะทราบนะคะว่าบางทีภาษาเนี่ยก็จะมีการออกท่าทางนะคะสื่อผ่านท่าทางด้วยบางทีอาจจะไม่ต้องพูดนะคะท่าทางก็บอกได้นะคะสื่ออารมณ์สื่อความหมายได้แล้วก็ multimodal ก็คือ การที่นำเสนอนะคะการที่การแสดงออกโดยผ่านวิธีการต่างๆนะคะที่แตกต่างกันไปค่ะ
0: All right, so this group further went on to say that a classroom needs to be somehow balanced.And by this, they're meaning that it's not only one way, but many ways. So that we are choosing as teachers to really change the way that we teach, to incorporate many different kinds of activity, and therefore many different kinds of literacy. Here are some of the other words. And just in a moment, you're going to have a chance to just review with your partner. So feel free to make notes.on any of these new words or new concepts to make sure that you have those ready for you when you chat with your partner. So these are some of the things that this group felt needed to be present in a classroom. The idea of situated practice. Really, this means doing something with a context around it. So rather than asking students just to practice saying, hello, how are you? My name is Marty.You're asking them to put that in the context of, okay, let's say you're meeting Secretary of State Hillary Clinton in Phnom Penh. How are you going to say that? Or you're meeting your grandmother. How would you say that? Versus you're running into your friend on the street. So the idea of making sure that practice happens within a context so that it has a situation in which it happens.The idea of overt instruction, which is basically what we think of as teaching most of the time. That I'm telling and you're listening. What I'm doing right now is overt instruction. I'm simply talking, you're taking it in, but right now you're not being asked to necessarily do anything with it. You're just listening, taking in. Critical framing refers to the idea of social issues. Critical thinking around real social issues, that you put things in a frame, that you say, this is important because this is the circumstance we're talking about. Democracy, for example, is a very abstract concept. But the minute you put it into the context of a country, an organization, an election like we're having in the United States, suddenly democracy becomes not abstract, it becomes very real.And something that we can think about carefully. And the idea that all of these things will ultimately transform practice. What this means is we as teachers are constantly evolving. If I'm teaching the same way I taught 20 years ago, maybe even using the same worksheet, this is not transformed. I'm doing something out of habit rather than really thinking about how to do it.
1: ค่ะอาจารย์ก็ได้อธิบายต่อนะคะว่าการเรียนการสอนนะคะในแบบใหม่นะคะควรจะมีการสร้างความสมดุลระหว่างการใช้หลากหลายวิธีนะคะในการเรียนรู้แล้วก็ในการสอนด้วยนะคะอย่างเช่นอาจารย์อธิบายถึงคำว่า situated practice นะคะก็คืออย่างสมมติว่าเราให้ที่เมื่อก่อนเรียกเดลค่ะหรือว่า practice เนี่ยเราให้เด็กเนี่ยฝึกภาษาไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะก็คือต้องสร้างสถานการณ์ให้เขาอย่างเช่นว่าถ้าเกิดพบญาติผู้ใหญ่นะคะควรจะทักทายว่าอย่างไรนะคะหรือว่าถ้าพบเพื่อนควรจะทักทายว่าอย่างไรนะคะไม่ใช่ว่าให้ฝึกHello Good Morning ไปเฉยๆโดยที่ไม่มีสถานการณ์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นคำว่า Overt Instruction ก็หมายถึงการที่ครูก็สอนนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยก็ฟังนะคะแล้วก็ซึมซับเอานะคะเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะวิธีที่ตรงไปตรงมาธรรมดานะคะก็ต้องผสมผสานกันนะคะอันนั้นก็น่าจะเป็นแบบเก่าที่เราก็สอนมาตามปกตินะคะส่วน critical framing นะคะก็คือไอเดียของการที่นำ social issues นะคะนำสิ่งที่หัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะรอบตัวนะคะของผู้เรียนเนี่ยเข้ามานะคะอย่างเช่นหัวข้อต่างๆอย่างเช่นเรื่องประชาธิปไตยนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต้นนะคะซึ่งสามารถที่จะนำมาให้นักเรียนเนี่ยเป็นทำเป็นสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะฝึกภาษาได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะ transform practice ก็คืออาจารย์ก็บอกว่าถ้าเผื่อว่า เราใช้วิธีเดิมของเรานะคะใช้ชีทที่เราใช้เมื่อ10ปีก่อนนะคะอันนั้นก็ไม่ transform แน่ๆนะคะก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งผู้ที่เป็นครูและทั้งผู้ที่เป็นผู้เรียนด้วยค่ะ
0: And the final the end of this quote is the idea that students which is this is very similar to previous topics we've had we've looked at critical thinking skills maybe some of you participated or saw these programs The idea of students learning to draw on their own experiences to make meaning, to make sense of the world. And this idea of semiotic literacy practices. Oh, it's such a complicated sounding term. It really refers to the idea of being able to read the environment, read symbols, read meaning that might not be in the sense of reading a text.Remember back to the example of what did you have to read to get here? So this idea of I needed to know how the SkyTrain system works. I need to know how an elevator works. This is part of what we're really trying to call upon students to be able to understand things in multiple ways, to be able to actually understand the world around them from a critical perspective so that they can hopefully engage in the world and make positive changes. We want our students to be active in the world, but in order to be active, they have to understand how the world works. So multi-literacy really is asking for this kind of understanding. I'm going to let Ajahn Narpon do a little summary of that, and then I'd like you to turn to your partner.On the page that has a list of key vocabulary, and just check with each other that you understand what the words mean, and feel free

0: free to use Thai language if that's easier. That's fine. And then we'll have finally given like a backdrop about multiliteracies, and we'll actually get into the rest of the meat for today.
1: ค่ะสำหรับคำอธิบายในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยนะคะควรจะนำประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยนะคะมาใช้ด้วยนะคะในการที่จะอาจารย์บอกในการสร้างความหมายนะคะในสิ่งใหม่นะคะคือนำถ้าภาษาเดิมของเราก็คือสกีมาใช่ไหมคะที่ว่านำสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มานะคะมาใช้กับสิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่มาเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจารย์ก็refer ถึง critical thinking skill นะคะซึ่งเป็นชุดหัวข้อนะคะของการอบรมครั้งที่ผ่านมาของเรานะคะซึ่งการทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะเป็นสิ่งซึ่งควรจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นในผู้เรียนนะคะก็ในทำนองเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะนำประสบการณ์ส่วนตัวมาคิดวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันในสิ่งที่เขาเรียนในปัจจุบันนะก็จะมาให้เขาสร้างความหมายแล้วก็ทำความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะส่วน semiotic literacy practice นะคะก็หมายถึงการที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะอ่านหรือว่าทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์นะคะหรือว่ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นเท็กซ์เป็นตัวหนังสือเสมอไปนะคะอย่างเช่นอาจารย์ก็refer ถึงที่ยกตัวอย่างกันเมื่อกี้ตอนต้นนะคะที่ว่าอาจารย์จะมาถึงสถานที่อบรมเนี่ยอาจารย์จะต้องเรียนรู้ต้องรู้ทักษะมีทักษะมีความสามารถอะไรบ้างนะคะอย่างในกรุงเทพก็คือการอาจจะเช่นการขึ้นลิฟต์นะคะการดูแผนที่นะคะการขึ้นลิฟต์งานเป็นต้นนะคะในหัวหินแล้วก็ที่นาที่ว่าไม่ทราบมีทักษะอะไรบ้างนะคะที่จำเป็นที่อาจารย์จะมาถึงที่สถานที่อบรมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็อาจจะแชร์ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าซึ่งถ้าเผื่อว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะนำประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะมาผสมผสานกับการเรียนรู้เนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในสถานการณ์ในโลกในชีวิตแล้วก็มีความอะไรฮะกระตือรือร้นนะคะแอคทีฟขึ้นในการเรียนรู้ค่ะแทนที่จะเรียนอะไรที่แห้งๆเฉพาะในหนังสือนะคะค่ะก็เรียนรู้ทักษะหลายต่างๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยค่ะอาจารย์เชก็บอกว่าในหน้าที่เป็น key vocabulary นะคะอาจารย์ลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะเป็นทุกคำที่อาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์มาร์ตี้อาจารย์มาร์ตี้ได้อธิบายแล้วนะคะคำศัพท์คีย์เวิร์ดพวกนี้นะคะอาจารย์ลองเช็คดูกับเพื่อนข้างๆนะคะว่าเข้าใจไหมนะคะแล้วมีคำถามอะไรไหมคะเชิญค่ะ

0: We still have a lot of ground to cover, but can I just stop for a second and see if anybody has any question or something that does not feel very clear to you right now? Any question? Yes, please, go ahead. You have to turn on your microphone. Yes, thank you.
1: The word special, I saw on the screen, S-P-A-C-I-A-L, which one is correct?
0: T.
1: T on the screen.
0: I'm pretty sure T is correct. T. Yeah. Yeah, the C is incorrect.
1: T.
0: Typo. Yes. Thank you. Anything else? Okay. I guess that's permission to forge ahead. We'll take some time for questions again later. Okay, let's see now. All right, it might feel like it's taken us a long time to get to the overview of this series, but that was intentional on my part because I wanted you to start thinking from the very beginning about this question of multiliteracies, because it takes a little while, I think, to become comfortable with it. It's a little bit of a different way of seeing the world. And as you'll hear soon on a video that we're going to watch, people don't necessarily agree. Some people feel like the word literacy shouldn't be used except when we're talking about a book or a newspaper, and others are very comfortable with this idea. Anyway, we have six sessions, and this is going to look familiar to those of you who were here previously, the last session that we did on unlocking students' voices. I will be conducting the first three sessions, and John Shea will be conducting the final three sessions, but they're linked. So today, this is number one. We're just getting introduced to multiliteracies. It's really kind of giving you the backdrop and how technology plays into that. Next time, we're going to be talking about critical reading. This is applying critical thinking skills to reading and assessment and how that plays in the online environment. Because as we know, sometimes we think if they say it on the internet, it must be true. Not necessarily. The third session, which I will be doing, is looking at the gap between cultures, and we'll be looking specifically in the on realm and how social networking might influence those relationships as a way of thinking about them as a kind of literacy. Then we're going to be doing what we did the last time. So you're going to have an assignment at the end of today that's really going to be due for session four with Shay later in August. So you have more time to think about and get ready. Same thing, the next session, you'll have an assignment that's only due in September. And finally, an assignment that's only due in late September. And Ajahn and Shay will be facilitating those. So this will be your opportunity to send in examples of student work, to send in samples of things that you have done, and they will be reviewed in those sessions.
2: ค่ะ อาจารย์ก็ได้กล่าวว่าเราจะสำหรับโปรแกรมการอบรมหลักสูตรนี้นี่นะคะก็แบ่งออกเป็น6 session นะคะเราจะพบกันสุขเว้นสุขนะคะสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นการเนี่ยค่ะที่ได้กล่าวไปแล้วคือแนะนำถึงเรื่องmulti literacies นะคะการใช้เทคโนโลยีนะคะคอนเซปต์เรื่องนี้นะคะเราทำความเข้าใจกันในครั้งนี้เสร็จแล้วพอครั้งที่2นะคะวันที่27กรกฎาคมศุกร์ที่27กรกฎาคมนะคะเราก็จะเน้นหัวข้อcritical reading and assessment นะคะ in online work นะคะแล้วก็พอครั้งที่3นะคะวันศุกร์ที่10สิงหานะคะ Bridging the gap between cultures and social networking นะคะก็ culture ซึ่งเราก็จะนำเรื่องอาเซียนเข้ามาตรงนั้นให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ดู social networking ในสาที่เป็น literacy อย่างหนึ่งนะคะว่าเราควรจะผู้เรียนนะคะควรจะเรียนรู้ทักษะนี้อย่างไรนะคะซึ่งทั้ง3 session ของอาจารย์มาจี้นี่นะคะอาจารย์ก็จะสั่งการบ้านนะคะตอนท้าย session ทุกครั้งแล้วก็การบ้านของ session แรกนี่นะคะก็จะให้นำกลับมานะคะเป็นฟีดแบ็กสำหรับ session ที่4ในวันที่24สิงหานะคะ ซึ่งตอนนั้นจะเป็นอาจารย์เชนะคะเราก็จะมานำกันบ้านนะคะมาดูกันนะคะมานำเสนอกันแล้วก็คุยกันนะคะซักถามสำหรับการบ้านของวันที่27กรกฎาคมก็จะมานำเสนอในวันที่7กันยานะคะการบ้านของวันที่10สิงหาก็จะมานำเสนอในวันที่21กันยานะคะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะคะสำหรับเซสชั่นทั้งหมดมี6เซสชั่นนะคะของชุดนี้ด้วยกันนะคะค่ะอาจารย์เข้าใจนะคะค่ะแล้วก็เราอยากจะให้อาจารย์ลองหลังจากรับฟังนะคะหลังจากได้เรียนรู้จากอาจารย์แล้วเนี่ยก็กลับนำกลับไปใช้นะคะแทรกกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะคือเราไม่ต้องการให้อาจารย์เอากลับไปใช้ทั้ง1ชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษของอาจารย์นะคะอาจจะมากเกินไปนะคะอาจจะแค่15นาที20นาทีอาจารย์ลองซิว่าแทรกกิจกรรมอะไรที่จะนำไปสู่การที่ให้ชักจูงนะคะสับสนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านมัลติลิเทอเรซีได้นะคะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม300ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป